0: ียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งแรกเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลก
3: การจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาท
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว2ครั้งครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ล้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปกว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาทด้านนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลังเรือสำราญเทียบท่าที่ประเทศสเปนยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือ
2: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสหันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วโดยระบุว่าข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสหันตายังคงเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยานั้นเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
3: ที่ทางองค์การไวรัสได้รายงานนะครับโดยท่านผู้อำนวยการใหญ่เนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วครับจากที่มีผู้ป่วย3รายที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เรือเทียบท่าที่สเปนแล้วแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้สัมผัสถูกกักตัวอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับก็ไม่น่าจะเป็นกังวลในประการใดนะครับเพราะปกติโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเพียงแต่ในรอบนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดของผู้ป่วยรายแรกกับรายที่2ที่เป็นสามีภรรยานะฮะก็เลยมีการติดเชื้อต่อเนื่องนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะไม่ระบาดในการแพร่ระหว่างคนสู่คนจึงไม่ต้องกังวลครับ
2: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวจึงยังไม่น่ากังวลโดยองค์การอนามัยโลกรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสหันตา5รายจากผู้สงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์เอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมันส่วนผู้ป่วยรายอื่นยังอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่าเป็นกังวลนฤมลอุดมพรรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันไปพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลเขาจะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งให้ติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
4: รัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026ช่วงปลายเดือนนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสู่เวทีการค้าระดับโลกล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโครอนเมสเซจเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Bolder ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานนี้จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพลวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ระบุว่าอิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐแล้วโดยผ่านทางปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาซึ่งข้อเสนอของฝ่ายอิหร่านจะมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนขณะที่ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจะไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการล่าถอยพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของอิหร่านคือการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้านพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตามเอาอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเข้าพบอายาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเพื่อรายงานความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพอิหร่านสำหรับตอบโต้การกระทำอันเป็นปรปักษ์ของสหรัฐและอิสราเอล
4: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเปิดเผยระหว่างการปราศัยต่อประชาชนในรัฐเตลังกาทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลและหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ถ้าจะเป็นต้องใช้รถยนต์ขอให้ใช้รถยนต์ร่วมกันเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ประชาชนควรกลับมาให้ความสำคัญกับการทำงานจากที่บ้านและการประชุมออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ประเทศใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำในช่วงนี้และลดการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็นเพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังขอให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งด้วยทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศผู้นำเข้าและบริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม
13: แพทย์หญิงไดอาน่าโรฮาสอาวาเรสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารอย่างน้อย46คนลงจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะทำการอพยพเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันจันทร์นี้จากนั้นเรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือ30คนและหน่วยแพทย์ประจำเรือจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือต้นทางในเนเธอร์แลนด์ขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนยืนยันว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดจะดำเนินการต่อไปจนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายไปยังประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์นี้
4: กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่านายเหอหลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนของสหรัฐระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้โดยการหารือครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการพูดคุยและประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในเรซที่2นักบิดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากันขึ้นโพเดียมกวาดแชมป์2รุ่นโดยธนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand คว้าอันดับ1ซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ขณะที่อนุภาพซามูลจาก Yamaha Thailand Racing Team ขึ้นโพเดียมอันดับ2ส่วนกฤตภัทรเกื่อนขำจาก Yamaha Thailand Racing Teamปิดคว้าชัยเอเชียโปรดักชั่น 250cc โดยมีปัญจรุจิตวิรุจฉัตรรุ่งวัยเพียง15ปีจาก Honda Racing Thailand ยืนคู่บนโพเดียมในอันดับ2 ขณะที่ผลรุ่นใหญ่ 1,000cc ฮาฟิซยารินอดีตนักบิดมอเตอร์ GP ชาวมาเลเซียจาก JDT Racing Team บิดคว้าชัยรุ่นใหญ่4เรสติดส่วนนักคารินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand คว้าโพเดียมแรกของฤดูกาลได้สำเร็จในอันดับ3กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ในกีฬาเซปักตะกร้อทีมตะกร้อหนุ่มสุพรรณบุรีคว้าไป2เหรียญทองจากทีมเดี่ยวชายที่เอาชนะนครปฐม2-1เซตและชายคู่เอาชนะกรุงเทพมหานคร2-1เซตด้านทีมตะกร้อสาวนครปฐมก็คว้า2เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยทีมเดี่ยวหญิงเอาชนะนครพนม2-0เซตและหญิงคู่เอาชนะทีมนนทบุรี2-1เซตด้านจักรยานถนนโรดเรซบุคคลชาย 97.2 กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกฤตภาสหอมขจรจากลพบุรีที่ทำเวลาได้3ชั่วโมง48วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่43เหรียญทองตามมาด้วยปทุมธานี11เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่10เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยส่งใจอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น2รายการระหว่างวันที่14-17พฤษภาคมนี้โดยทั้งจานและนรเศรษฐาดาจะลงแข่งขันได้2รายการถนัดคือกิลินและสปรินต์ซึ่งการแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันในคลาส1หลังจากจบการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักปั่นระยะสั้นจะกลับมาฝึกซ้อมต่อเนื่องร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำทีมโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์โดยแผนต่อไปจะยกทีมไปฝึกซ้อมในเวลโดมในร่มพื้นปาเก้ที่เมืองไถหยวนประเทศจีนพลเอกวิสุทธ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่ประเทศอียิปต์โดยคว้ามาได้ทั้งหมด3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากธนพรแซ่เตียในรุ่น63กิโลกรัมหญิงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอันหนึ่งในช่วงวันที่11-12พฤษภาคมนี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง

0: 160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1 เมตร 9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:00 น.สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง35 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
1: 1 นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าเรือนคำว่าเรือนเขียนสระเอรอเรือสระอืออ่างนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือสิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นกั้นฝาและมีหลังคาคลุมใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนไทยเรือนแฝดเรือนปั้นหยาเรือนฝากระดานใช้เป็นที่คุมขังนักโทษเรียกว่าเรือนจำใช้เรียกส่วนสำคัญของสถูปหรือพระปางซึ่งบรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในว่าเรือนธาตุคำว่าเรือนยังใช้เรียกรูปทรงของแหวนที่รับหัวเพชรหรือพลอยว่าเรือนแหวนใช้เรียกรูปทรงเช่นเรือนร่างเรือนผมใช้เป็นลักษณะนามของนาฬิกาเช่นนาฬิกาสองเรือนนอกจากนี้ยังใช้เรียกจำนวนนับโดยประมาณใช้กับสิ่งที่มีปริมาณมากเช่นทอดกฐินปีนี้มีคนเรือนพันมาร่วมงานทำให้งานคึกคักมากกว่าปีก่อน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรม
6: ตอนที่3เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่3สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดในยุคที่จีนเกิดโรคระบาดทำให้มีผู้คนตายจำนวนมากโดยเกี้ยวอุยซินแสพบว่าสาเหตุที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากผู้คนดื่มน้ำตามลำธารและแม่น้ำที่ไม่สะอาดท่านจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านต้มน้ำดื่มเมื่อท่านได้เข้าไปในป่าพบว่ามีพืชชนิดหนึ่งที่ให้กลิ่นหอมเป็นพิเศษและสามารถแก้อาการท้องร่วงได้จึงบอกกล่าวให้ชาวบ้านต้มดื่มตามพืชที่ค้นพบนี้ก็คือชานั่นเอง
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโครงการปั้นนักบำบัดแผนไทยผลักดันไทยสู่เป้าหมายการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดหมายเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: Generation R
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธ
5: อไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับงานวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ้อากาศดีๆนะคะแอร์ก็เย็นสบายรถทัวร์คันนี้เห็นทีจะต้องไปขาประจำซะแล้ว
1: เป็นเฉพาะคันไม่ได้หรอกค่ะจะต้องเป็นทั้งบริษัทสิคะถึงจะเรียกว่ารักกันจริง
0: งั้นเธอก็มาเรื่อยสิคะรถคันนี้น่ะ
1: อ๋อ ก็มาประจำนะคะเธอล่ะนานๆมาทีละสิใช่ไหม
0: ไม่รู้ว่ามีการเปลื้องรถทัวร์หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้อุ้ยพูดอะไรอย่างงั้นไม่มีแล้วจ้ะมันล้าสมัยไปแล้วเดี๋ยวนี้นะตำรวจเขาเก่งออกแป๊บแป๊บก็ตามจับได้หมดทั้งแก๊งจนหน้าไหนมันจะกล้ามาอารวาส
0: อ้าวมันก็ไม่แน่นะคะคนมันเกิดหน้ามืดขึ้นมาก็มีหวังล่ะมันเอาแน่แหมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เลยมันเสียยังไงก็ไม่รู้จะพระคุณอย่าให้มันเกิดขึ้นบนรถคันนี้เลยเพียงถ้ามันเกิดเห็นทีจะต้องพินาศเป็นแถวแน่ๆเลย
1: มันจะเกิดได้ยังไงไม่มีทางหรอกเชื่อสิตำรวจก็มีทหารก็มีไม่ได้มีแต่ประชาชนคนธรรมดาอย่างเรานี่จ้ะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นรับรองสบายสบาย
0: แล้วถ้ามันไม่สบายแล้วจะว่ายังไง
1: จะพูดให้มันเป็นลางทำไมล่ะ
0: ไม่ได้พูดให้มันเป็นลางแต่ที่พูดเนี่ยเป็นการพูดเพื่อความเข้าใจอันดีต่างหากเล่าจะไปรู้อนาคตได้ยังไงเกิดมันปล้นตูมตามขึ้นมาแล้วก็ฉันเห็นทีจะต้องสลบคาเบาะแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นโรคหัวใจอ่อนๆอยู่ด้วย
1: มันคงไม่เป็นอย่างที่เราแวงหรอกนะใครมันจะมาปล้นอุกอาจกลางวันแสกๆอย่างเงี้ยแต่
0: อะไรหรอ
1: เดือนก่อนที่มีการปล้นรถทัวร์นะมันก็ปล้นกันกลางวันทั้งนั้นเลยนะประวัติศาสตร์จะมาซ้ำรอยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฉันเองก็พลอยปอดแห่ไปกับเธอด้วยไม่เอาละไม่อยากจะคิดอะไรทั้งนั้นเซ็ง
0: งั้นก็นอนหรือว่าจะนั่งดูวิวไปพลางๆดูคนที่นั่งอยู่แถวถัดไปนั้นสิไม่มีใครสนใจอะไรทั้งนั้นเอาแต่นอนท่าเดียวโอ้ยก็ช่างมีความสุขกันจริงๆนะเธอ
1: นี่แหละเขาว่าคนตัดแล้วซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้น

0: อกสารชิ้นนี้สำคัญมากเลยผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตต่อไปข้างหน้า
1: ไม่มีอะไรแล้วนะลุงฟงสบายใจได้นะตัวรอดค้นภัยมาได้แล้วนี่นาที่ต้องคิดมากคิดมายทำไมกัน
0: นี่นาฬิกาเรือนนี้นะผมใช้มา10 ปีแล้วดูแลมันแทนผมด้วยนะ
1: ผมไม่เอาหรอกลุงของผมก็มีแล้วนี่นาเนี่ยฮะใหม่เอี่ยมซะด้วยนะ
0: เอาไว้เธอเอาไว้มันจะไล่จำไล่ว่าครั้งหนึ่งเราเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมา
1: เออคือว่า
0: เอาไว้เธอเอาไว้เธอเอาไว้
1: ขอบคุณครับ
0: เรามองดูคุณทองผูกนาฬิกาข้อมือด้วยความสบายใจทุกอย่างมันคงจะจบลงอย่างสมบูรณ์ถ้าไม่มีเหตุการณ์ร้ายอุบัติขึ้นมาอีกแล้วรอดมาได้เหมือนปาฏิหาริย์สาธุขอให้รอดปลอดภัยจนถึงที่หมายด้วยเถอะอย่าให้มีอันเป็นไปอีกเลยทุกคนจะได้อยู่กันอย่างสุขสงบเสียทีจะไล่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันอีกต่อไปสัมบักคงช่วย
2: เฮ้ถนนสายนี้ไม่ใช่เหรอที่เขาว่ากันว่ามีการปลดรถทัวร์บ่อยๆล่ะ
3: โอ้ยมันหมดสมัยแล้วหรอคุณไม่มีหน้าไหนมันกล้าอวดศักดาหรอกครับเท่าแก่ของผมน่ะท่านสั่งเก็บจนเหลือแต่ชื่อแล้วคือมีใครอุตริมาปล้นแล้วก็มันก็โง่งี่เง่าเต็มตัวแล้วล่ะครับ
2: โอ้ยมันเหรอแล้วนี่ล่ะอะไรวะ
3: ฮะเอ็มสิบหก
4: เอ็มสิบหกด้วยมีคนมีปืนอะไร
2: ทุกคนอยู่ในความสงบนะบอกให้อยู่ในความสงบ
4: กลัวนี่
2: ครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ตายทั้งคันแน่ๆเอาไอ้เว้ยมึงไม่ต้องพูดอีกแล้วนั่นตรงทางข้างหน้าน่ะมีทางแยกเลี้ยวเข้าไปไม่ต้องเถียงไม่ต้องพักผมพวกกูอยู่ในรถคันนี้หลายคนอ่ะอย่าเสือกตุกติกไม่อย่างนั้นแล้วก็กูยิงสมองมึงกระจุยแน่ๆเข้าใจ
3: เลี้ยวกับเลี้ยว
2: ใช่ง่ายง่ายดีมาก
1: เอาไงดี
0: ช่วยเอาไว้มันเป็นพวกนักล่ามากกว่าที่จะเป็นจงตัวไปเราจะต้องระวังตัวซะแล้วล่ะอย่าให้มันรู้นะว่าเราปิงใครมาจากไหน
1: ครับลูก
0: นะรถมันเลี้ยวเข้าข้างทาง

0: ท่านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิศ
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: คนลองกันเจียวเจ้าเลยแล้วมันก็ปิดปากเงียบมีพูดอยู่ตัวเดียวมีน้ำซ้ำยังเอาผ้าดำปิดหน้าจนหมดทุกคนนั่นไงมันเริ่มปลดสร้อยแล้วของมีค่าจากผู้โดยสารแล้วยังไงยังไงก็อย่าให้เอกสารมันนะ
2: หรอกมันแกล้งเราเข้ามาละ
3: เร็วๆสิวะท้อ
4: ไม่ต้องโผล่แล้วหรอก
5: มึงไปหาเลยมึงไม่มีอะไรแกไม่มีอะไรสักแดงเลย
2: ก็ไม่มีหรอกพี่ไม่มีหรอก
5: ไอ้เสือกไม่ถาม
2: ก็จริงๆนี่พี่แกคนจนจะให้แกมีอะไรหรอก
5: อ้าวโอ้ยแกมึงส่องเงินเราอยู่ไหนฮะ
6: เกิดมาไม่เคยเจอ
1: ไม่มีหรอกพ่อคุณไม่มีจริงๆแค่ขารถทัวร์มานี่มันก็แทบจะหาไม่ได้แล้ว
5: อย่างนั้นมึงเตรียมตัวซีได้แล้วดิ
7: มึงสิวะตาย
8: เฮ้ย

0: อะไรกันนี่ยืนดีก็มีใครที่ไหนก็ไม่รู้ตรงเข้ามาช่วยพวกเราเล่นเอาโจรทั้งสี่ทำอะไรไม่ถูกซะเลยปืนที่อยู่ในมือนั้นก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้เลยพริบตาเดียวไอ้โจรจะไปทั้งสี่ก็เริ่มอ่อนแรงซะแล้ว
1: โมโซตาย
2: โมโซตาย
1: ไอ้เพื่อนกูเป็นไงวะเป็นไงเพื่อนกู
3: ไม่ยอมเพื่อนกูไม่แ
4: ฟร์อะไรกันวะทำไมจะต้องฆ่ากันด้วยวะ
1: นี่ไงเอ้ยเพนละโว้ย
5: เพนละก็ต้องเจอกำลังภายในลอยละริ้วถีบล้างหลังสิเพื่อนนี่นะ

0: โอ้โหพวกพี่เก่งจริงๆค่ะขอบคุณมากครับที่มาช่วยพวกเราไว
1: ้นี่ยังไงล่ะขอที่ดูนี่นะ
2: โอ้ยอะไรกัน
3: ฮะอ้าวทำไมทำอย่างนี้กับเขาล่ะ
2: มึงอีกคนไอ้แก
3: จะทำอะไรฉัน
2: เอ๊ะมันจะไปกันแน
1: ่ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องพูดมากไม่อย่างนั้นจะต้องตายเหมือนไอ้สี่คนนี่เข้าใจไหม
2: เยี่ยมเราโอ้ยมันโดนเรา
3: พวกแกเป็นใครแล้วทำไมจะต้องไปทำกับเขาอย่างนั้น
1: เฮ้ยกระทืบมันให้สลบเหมือดไปเลย
2: ไม่ต้องห่วงละสบายอยู่แล้ว

0: เราต่อสู้กับมันไปเราก็ต้องถอยไปพลางด้วยวิชาการต่อสู้ของมันเหลือมากกว่าเราจะเทียบกันไม่ติดเลยดูสิกระบวนเพลงท่าของมันล้วนแต่วิจิตรพิสดารทั้งนั้นแหละแล้วเราจะสู้มันไหวแล้วเนี่ยโอ้ยจะหมดเรี่ยวแรงอยู่แล้ว
1: ทองระวัง
0: ฮะ
2: เฮ้ย
1: ทองทอง
3: คราวนี้ก็เป็นทีของมึงละไอ้แก
1: อย่านะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่แล้วทำไมจะต้องทำกันอย่างนี้โอ้ยอย่าทำอะไรวะเลยว่าแก่แล้วไม่มีอะไรที่จะให้หรือหรอกไม่มีเลยจริงๆไม่มี
3: มีหรือไม่มีต้องมีสิวะมีมากมายซะด้วย
1: เฮ้ยไม่ว่าไม่มีบอกเลยว่าไม่มี
3: ต้องมี
1: จ้ะ
3: ก็นี่ยังไงล่ะ

นี่เราอยู่ที่ไหนกันทำไมห้องทั้งห้องมันมืดมิดอย่างนี้เราไม่ได้อยู่บนรถทัวร์แล้ว

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบครูเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความ

0: ซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้

0: อยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: เดินทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai We love Thailand
2: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: Forabi
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
5: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: Mass

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะหลังจากที่มีปริมาณฝนถึง 70% ของพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ถึงแม้ปริมาณลดลงแต่ก็อยู่ในระดับเยอะอยู่นะคะ 60% แต่วันนี้ก็ลดลงมาอีกเหลือประมาณ 40% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยปริมาณฝนที่ฉ่ำฟ้าขนาดนี้จึงส่งผลให้อากาศร้อนน้อยลงนะคะสบายสบายอุณหภูมิระหว่างวันไม่แตกต่างจากช่วงวันหยุดค่ะวันนี้อยู่ที่ประมาณ 24-33 องศาเซลเซียสและสัปดาห์นี้ยังคงมีการจัดประเวณีคู่บ้านคู่เมืองนั่นคือการบูชาเสาอินทขินใส่ขันดอกที่วัดเจดีหลวงเชิญสาธุชนได้ร่วมสืบสานรักษาประเพณีอันดีงามโดยเฉพาะหัวใจสำคัญกับการถือสัตว์รักษาศีลเป็นอีกหนึ่งความดีนะคะที่รักษาตนผู้ประพฤติธรรมและยังมีความเชื่อในอดีตการเป็นตำนานในการบูชาเสาอินทขินเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นกับการที่อนาประชาราษฎร์เป็นคนมีศีลมีสัตว์นะคะลองศึกษาตำนานเล่าเรื่องราวของการบูชาเสาอินทขินนะคะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆค่ะติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัทธมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ

0: อบว่าไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำพฤติกรรมใส่ไม่ฟางชี้ให้เห็นถึงความเป็นคนจับจดทำอะไรทำไม่จริงบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าความเสมอต้นเสมอปลายหรือความคงเส้นคงวาไม่ใช่พฤติกรรมไฟไม่ฟาง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่านะคะเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่ต้องแวะภายในมีโชคพลาซ่ามีทั้งเครื่องดื่มและขนมให้เลือกเพลินพร้อมเมนูซิกเนเจอร์ที่ห้ามพลาดแวะไปชิมนะคะ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่าตรงข้ามร้านยูกิฟิกซ์ทางเข้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
6: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
7: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
7: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
7: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพส่วนจังหวัดเชียงใหม
7: ่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
7: อบจ.เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
8: ัดเชียงมั่นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่วัดประวัติศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและเป็นหนึ่งในมรดกสำคัญของล้านนาตั้งอยู่บนถนนราชภาคินัยตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระเสตังคมณีพระแก้วขาวและพระศิลาปางปราบช้างนาราคีรีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าทางจิตใจของชาวเชียงใหม่วัดเชียงมั่นมีประวัติยาวนานปรากฏในตำนานพื้นเมืองและพงศาวดารโยนกกว่า700ปีโดยถือเป็นวัดแห่งแรกที่พญามังรายสร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ร่วมกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพญางำเมืองในปีพุทธศักราช1839พญามังรายทรงประทับชั่วคราวณหอนอนเวียงแก้วระหว่างควบคุมการสร้างเมืองและทรงอุทิศที่ดินให้ตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นโดยพระราชทานนามว่าวัดเชียงมั่นเจดีย์ดั้งเดิมพังลงในสมัยพระเจ้าติโลกราชจึงมีการบูรณะสร้างใหม่ด้วยศิลาแรงในปีพุทธศักราช2014ในยุคที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าพุทธศักราช2094วัดแห่งนี้ถูกปล่อยร้างกระทั่งปีพุทธศักราช2101เจ้าฟ้ามังทราโปรดให้บูรณะใหม่อย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างอุโบสถหอไตรและกำแพงวัดขึ้นใหม่ต่อมาในสมัยพระเจ้ากาวิละและเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์วัดเชียงมั่นได้กลายเป็นจุดสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาในล้านนาโดยมีพระธรรมยุทธ์มาจำพรรษาวัดเชียงมั่นจึงไม่เพียงเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวเชียงใหม่ที่สืบทอดจากอดีตกว่า700ปี
7: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
9: คุณผู้ฟังคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมติดตามความพร้อมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติของ ICOMOS สู่การผลักดันเชียงใหม่เป็นมรดกโลกโดยนายพิชัยเลิศพงศ์อธิศรนายกอบจ.เชียงใหม่มอบหมายให้ผู้แทนจากสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและสำนักช่างอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบูรณาการการดำเนินงานและติดตามความพร้อมในพื้นที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่โดยอบจ.เชียงใหม่ร่วมดำเนินงานในหลายจุดสำคัญอาทิสนับสนุนการจัดนิทรรศการภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารสนับสนุนรถเครนและเครื่องจักรปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ร่วมปรับภูมิทัศน์และจัดระเบียบพื้นที่รอบโบราณสถานภายในวัดพระสิงห์วัดสวนดอกและวัดพระธาตุดอยสุเทพตลอดจนร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชียงใหม่สู่มรดกโลกผ่านสื่อและช่องทางของท้องถิ่นอบจ.เชียงใหม่พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและร่วมผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นมรดกโลกอย่างภาคภูมิค่ะ
8: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
9: คุณผู้ฟังคะในช่วงวันที่7และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาณโรงไฟฟ้าตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่พร้อมด้วยนายวีรยุทธ์ปิ่นแก้วรองปลัดอบจ.เชียงใหม่และนายนรินทร์ล่าตันผู้อำนวยการสำนักช่างอบจ.เชียงใหม่เขาเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าของ อบจ.เชียงใหม่ครั้งที่1พร้อมติดตามกระบวนการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะและพลังงานสะอาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ไม่ใช่แค่ดูงานแต่คือการต่อยอดความคิดโดยมีผู้แทนอปท.จาก10อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่สันกำแพงแม่อ่อนสารพีแม่แตงแม่ริมสันทรายดอยสะเก็ดหางดงและสะเมิงเข้าร่วมเรียนรู้อย่างใกล้ชิดด้วยไฮไลท์สำคัญภายในกิจกรรมได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญบริษัทเชียงใหม่เวสทูเอเนอร์จีจำกัดเพื่อเข้าใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดการขยะแปลรูปเป็น RDF และผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งการรับฟังข้อมูลทำให้เกิดความเข้าใจและได้เห็นพื้นที่จริงในการรองรับการจัดการขยะของอบจ.เชียงใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกำจัดแต่คือโอกาสในการสร้างพลังงานทางเลือกลดภาระสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าให้ทรัพยากรที่ถูกมองข้ามอบจ.เชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นผลักดันให้ทุกพื้นที่ก้าวสู่ระบบบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในระยะยาวค่ะ
10: Mass FM. Your happiness.

ราควรจะต้องเคารพตนเองเสียก่อนค่ะโดยคุณไม่ควรปล่อยให้ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของผู้อื่นการแข่งขันเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองคู่ครองของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณและคนอื่นๆไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณเติมเต็มคุณไม่สามารถที่จะทำตามความหวังหรือความคาดหวังของทุกๆคนได้นะคะและคุณก็จะต้องเผชิญกับความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ถ้าหากในท้ายที่สุดแล้วนั้นคุณกลับพบว่าความสำเร็จของคุณยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้อื่นยอมรับในตัวของคุณได้ถ้าหากคุณเริ่มด้วยการเคารพในสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นคุณก็จะพบว่าตนเองไม่ต้องทนทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะตอบสนองความปรารถนาที่ไม่เคยพอของผู้อื่นค่ะมีงานวิจัยพบว่าทัศนคติในเชิงบวกนั้นไม่ใช่เพียงการมองสิ่งต่างๆในด้านบวกเท่านั้นนะคะและความเชื่อในตนเองก็สามารถที่จะทำให้คน6จาก10คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้มีแรงบันดาลใจและสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อีกด้วย

0: ใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 ส่วนสาวก Appleพลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: อะไรก็แพง
3: น้ำมันก็ขึ้นราคา
2: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
3: ต้องคิดแล้ว
2: คิดอีก
4: งั้นมานี่เลย
5: ไฮเออร์เอ็กซ์โป
4: การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลก
5: แต่ราคาดีเกินคาด
4: ร้อนนี
5: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
4: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้
5: มีระบบล้างตัวเอง
4: สั่งงานผ่าน Wi-Fi
5: แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
2: เครื่องซักผ้าถังใหญ
3: ่ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิด
2: ๆอาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
3: ่ดาวเริ่มถึงพัน
2: เรื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
4: ซื้อคู่ยิ่งคู่ QLED TV 120 Hz คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี้ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
6: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
6: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

ซอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น

ราคาและกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อีกหนึ่งรายการล่าสุดนะคะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการใหม่ก็คือปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการเป็นสินค้า GI รายการที่4ของจังหวัดสมุทรปราการต่อจากมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้าปลาสลิดบางบ่อและมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการทั้งนี้ปัจจุบันนะคะมีผู้ประกอบการปลากระพง2น้ำสมุทรปราการในพื้นที่กว่า166รายผลิตปลาจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลักในปริมาณกว่า 4,467 ตันต่อปีขายได้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ120บาทค่ะซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง536ล้านบาทในปีที่ผ่านมาและหากรวมสินค้า GI ทั้ง4รายการสมุทรปราการสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า850ล้านบาทต่อปีทีเดียวค่ะสำหรับปลากระพง2น้ำสมุทรปราการเป็นสินค้าประมงอัตลักษณ์ที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรได้อย่างแท้จริงโดยมีแหล่งเพาะเลี้ยงในอำเภอบางบ่ออำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอพระสมุทรเจดีย์ค่ะ

0: านผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบเข็มประดับหน้าอกเสื้อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา2569อย่างเป็นทางการซึ่งพิธีมอบเข็มถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างอบอุ่นด้วยเข็มที่ได้รับเปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งความรับผิดชอบบ่งบอกถึงการเป็นพี่ใหญ่ในรั้วโรงเรียนที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความตั้งใจแสดงถึงความพร้อมในการเริ่มต้นศึกษาวิจัยและเรียนรู้อย่างเข้มข้นในสายการเรียนที่เลือกตลอดจนแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสริมสร้างความรักและความผูกพันในฐานะชาวฟ้าขาวซึ่งบรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มโดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมประดับเข็มให้กับนักเรียนพร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการก้าวสู่เส้นทางใหม่ในรั้วมัธยมปลายเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมตามปรัชญาของโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะคะในก้าวใหม่ที่สำคัญขอให้เข็มบนอกเสื้อเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นสู่จุดหมายและสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
2: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
3: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ้งข่าวจากแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทหากอยากให้ร้านขายดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้แบบเน้นๆกับการสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยไฮไลท์เด็ดในการสัมมนาครั้งนี้จะได้รับความรู้นะคะบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ขายอย่างไรให้ถูกใจลูกค้ารู้ทันภาษีค้าขายดีมีกำไรจัดการเอกสารยังไงให้ลดหย่อนได้เยอะพบกูรูด้านค้าปลีกและบัญชีตัวจริงมีสินค้าราคาพิเศษจากห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและสินค้าชุมชนจำหน่ายด้วยนะคะรวมทั้งมีบูธเทคโนโลยีสถาบันการเงินและบริการเสริมในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3ณโรงแรมแกลนปาแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนค่ะสามารถลงทะเบียนฟรีตลอดงานนะคะจนถึง23พฤษภาคมสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท053093447ต่อ18หรือ093-138-9231งานนี้จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทค่ะ

0: วันนี้มีความอร่อยจากขนมที่ชื่อว่าฮันนี่ซูมาฝากด้วยนะคะจากฟอระบีค่ะซูมาจากภาษาจีนซึ่งมีความหมายว่ากรอบนุ่มฮันนี่ซูเป็นขนมสอดไส้สับปะรดแป้งด้านนอกมีสีเหลืองนวลเนื้อเนียนนุ่มสอดไส้ด้วยสับปะรดกวนนะคะที่เป็นการผสมผสานระหว่างสับปะรดและน้ำผึ้งลำไยแท้จากธรรมชาติของเชียงใหม่จนได้ไส้สับปะรดที่มีสีเหลืองทองรสหวานหอมกรอบนุ่มลงตัวนะคะเหมาะสำหรับทานคู่กับชาก็ได้หรือจะเป็นกาแฟหรือจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามไปที่ฟอระบีค่ะแล้วจะรู้สึกถึงความผูกพันกับกาแฟเย็นควีนบีก็ตามหรือจะเป็นกาแฟเย็นฟอระบีหรือจะเป็นน้ำผึ้งมะนาวฮันนี่เวเนก้าบีสลิมล้วนแล้วมีส่วนผสมนะคะที่เป็นพื้นฐานจากน้ำผึ้งทานแล้วดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะคะฟอระบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือพบกันนะคะบนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตรที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ผึ้งแห่งเดียวในภาคเหนือให้ได้สัมผัสความอัศจรรย์ของรวงผึ้งด้วย053-420-568-9ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าประเทศไทยตอนบนยังคง

0: ภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
8: ยกของหนักทุกวันบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อพ่นโวโคแน็กสเปรย์ออกกำลังกายหักโหมเอ็นอักเสบพ่นโวโคแน็กสเปรย์อายุมากปวดข้อต่อพ่นเลยโวโคแน็กสเปรย์มีตัวยาไดโคฟีแน็กบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อโวโคแน็กสเปรย์ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโวโคแน็กสเปรย์จากไบโอฟาร์ม
9: เพื่อคู่สุขภาพ อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้

0: ศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 92.

วัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะมาแล้วนะคะพร้อมกับอากาศที่ดีเช้านี้พบกันสัปดาห์ใหม่นะคะเชื่อว่าวันนี้หลายคนน่าจะเห็นบรรยากาศสวยๆของอากาศเชียงใหม่หลังจากที่เราเจอฝุ่นกันมานานหลายเดือนหลายสัปดาห์เลยก็ว่าได้ตั้งแต่ช่วงปลายมีนาเมษาก็ไม่เบานะคะพฤษภาเองต้นเดือนก็ยังมีฝุ่นอยู่ค่ะแต่ตอนนี้คืออากาศดีมากบนดอยได้เห็นทะเลหมอกบางๆเพราะเมื่อคืนนี้เชียงใหม่เราเจอฝนถล่มกันหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวเช้าเนี่ยอากาศก็เลยดีตามไปด้วยนั่นเองนะคะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569 Back to School แล้วค่ะวันนี้หลายโรงเรียนเปิดเทอมกันแล้วเรียบร้อยบรรยากาศในการออกจากบ้านวันนี้หลายคนต้องแอคทีฟตัวเองนะเพราะถ้าเกิดออกสายออกช้าเนี่ยสายแน่นอนรถติดหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะพรินซ์รอยก็เปิดแล้วนะคะมงฟอร์ดใหญ่ก็เปิดแล้วหรือว่าจะเป็นยุพราชเองก็เปิดค่ะพรุ่งนี้ที่จะมีคิวเปิดเทอมก็คือวัฒโนไทยพายาเป็นเองก็จะมาเพิ่มสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ของการเปิดเทอมแน่นอนเพราะว่าหลายๆโรงเรียนก็จะทยอยเปิดอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างแตกต่างกันไปนะแต่ที่แน่ๆก็คือเข้าสู่โหมดในการที่จะต้องตื่นเช้ากันเหมือนเดิมนะคะลุยกันต่อกับการทำงานแล้วก็การเรียนกันด้วยนะคะเช้านี้เริ่มต้นกับเพลงเพราะๆค่ะ Nursery Sound อากาศดีๆเสียงของวันวิสาจินแขและนพพรชำนิกับอยากจะขออยากจะให้อากาศดีๆแบบนี้ทุกวันและทุกเช้าแต่มันก็คาดเดาไม่ได้เพราะบางวันอากาศแม้จะไม่ดีมากแต่ก็มีอะไรต่างๆนานามากมายบางวันก็แดดแรงเหลือเกินบางวันก็ฝนฉ่ำแล้ววันนี้อากาศค่อนข้างดีเพราะว่าไม่มีฝนนะคะเป็นการต้อนรับเปิดเทอมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่การเช้านี้ของเราค่ะมาดูอากาศเช้านี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้นะคะกับจันทร์ที่11พฤษภาคมค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้เราจะเจอฝนฟ้าคะนองกันในช่วงนี้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสกำลังดีเลยค่ะและก็สูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 23.9 องศาสูงสุดอยู่ที่ 34.9 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ 11.5 องศาค่ะกิ่วแม่ปาน 14 องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 17.6 องศาและพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ16องศาเซลเซียสค่ะนี่คืออากาศเช้าๆบ้านเราซึ่งก็เป็นอากาศที่หลายคนชอบแล้วก็รอคอยเพราะว่ามันเย็นสบายแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าบ่ายนี้อาจจะเจอทั้งอากาศร้อนแล้วก็อาจจะเจอฝนกันเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เรายังมีฟ้ามีฝนกันอยู่นั่นเองนะคะดูแลสุขภาพในช่วงรอยต่อของอากาศด้วยค่ะทำใจให้ร่มๆเย็นๆแล้วก็ทำงานกันต่อกับเช้าของวันจันทร์อย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็มื้อเช้ามื้อแรกของวันเพิ่มพลังแล้วทำงานกันต่อนะคะมาถึงงานของเจียววัฒนาเพลงนี้บ้างกับเพลาะใจค่ะ

ำว่ารักดีๆพูดเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะคุณผู้ฟังโลกนี้ต้องมีผู้ชายอย่างเธอเพราะว่าเธอที่แสนดีเหลือเกินโลกเราจะได้แบบน่าอยู่ความรักจะได้สวยงามนะคะงานเก่าของมาช่าโลกนี้ต้องมีผู้ชายอย่างเธอค่ะและเพราะจ่ายงานจากเจวัฒนาวีรยะวัฒนะนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและเช้านี้ยังอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ด้วยพร้อมความสุขในการเดินทางฝนกำลังจะมาค่ะไปไหนมาไหนจะได้สะดวกยิ่งขึ้นท่านที่กำลังมองหารถคันใหม่อย่าลืมนะคะแวะไปเทสไดร์กันได้ซึ่งตอนนี้จอดรอให้คุณได้เป็นเจ้าของกันแล้วก็สามารถจองก่อนล่วงหน้าได้เลยค่ะสวยงามมากๆในรุ่นของ Land Cruiser FJ นะสามารถแวะไปเทสไดร์ทดลองขับขี่กันได้ซึ่งเพิ่งจะมีการให้คุณได้เทสไดกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบรรยากาศแบบคึกคักมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านที่สนใจก็ยังสามารถแวะไปเจอกับเราจนถึง31พฤษภาคมนี้นะคะการบริการถึง17นาฬิกาที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลในรุ่นของ Land Cruiser FJ และยังรับข้อเสนอพิเศษและทางเลือกมากมายที่คุณสามารถเลือกได้ค่ะส่วนคันนี้ก็มาพร้อมกับทางเลือกดีๆในการเดินทางกับ Hilux Tavo E นะคะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษด้วยทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อม EV Wall Chart นะคะและขยายระยะรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TC FR Plus ด้วยค่ะรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าและการเสริมสภาพของแบตเตอรี่8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรด้วยวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะแวะไปเทสไดเป็นเจ้าของและจองกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมพาณิชย์นะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนด้วยค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะวัวชมพูฟอร์ดคลินิกกับเรนค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota ชิงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นชิงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

านเก่าๆของ Backstreet Boy ค่ะคุณฟัง Incomplete นะคะและก่อนนั้นมี Fight for Fighting ด้วยกับ Superman is not easy เข้าสู่ครึ่งหลังของเราค่ะฟังเพลงสากลด้วยกันกับเชียงใหม่ Radio 92 MHz เวลาที่หลายคนกำลังเคลียร์งานกันอย่างเต็มที่นะเพราะว่าวันนี้วันจันทร์เสียด้วยค่ะฤกษ์งามยามดีพร้อมกับอากาศดีๆแบบนี้เราก็ต้องฟังเพลงเพราะๆจะได้มีแรงใจในการทำงานกันต่อนะคะ Florida Georgia Line เพลงกีตาร์กับ Polly ค่ะ

งานจากเคเบอรี่เพลงนี้ค่ะ Kellen Tebury กับ One More Dream นะคะก่อนหน้านั้นมี AJR ด้วยกับ The Good Part รวมไปถึง Florida Georgia Line กับ Holy หลายเพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเช้าของวันจันทร์แบบนี้และสัปดาห์นี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับการเตรียมพร้อมเพราะว่าจะมีประเพณีใส่ขันดอกอินเตอร์คินการแม่ฝนมาในช่วงนี้พอดีเลยก็คือประมาณ13พฤษภาคมกลางสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันละกันนะมีอีกหลายอีเวนต์หลายกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นช่วงแบบประมาณว่ามีบรรยากาศดีๆด้วยเพราะว่าฝนกำลังจะมานะครับช่วงของฤดูฝนนี้บรรยากาศบ้านเราก็จะสวยงามเพราะว่าหลังฝนมันสวยงามงดงามเสมอนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ค่ะมาพร้อมกับ Golden House กันด้วยมาเตรียมบ้านรับฝนกันดีกว่าสินค้าราคาพิเศษรอคุณอยู่ทุกวันค่ะอยู่บ้านให้เย็นใจให้สบายใจไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็สามารถเลือกสินค้าเพื่อบ้านได้อย่างเต็มที่นะคะมาเตรียมบ้านรับหน้าฝนกับ Golden House กันค่ะนี่ซีซั่นนะคะซื้อ10,000เริ่มต้นซื้อ10,000คืน 2,000 ค่ะเมื่อช็อปสินค้าครบทั้งร้านทบตามเงื่อนไขหรือว่าจะเป็นซื้อสินค้าครบสามารถที่จะลุ้นรับทั้งคูปองเงินสดหรือว่าบัตรกำนันทองด้วยสินค้าแบบจัดเต็มมากๆค่ะสมาชิกของ Golden Cup ใช้ 9,000 คะแนนสามารถแลกรับเป็นคูปองแทนเงินสด 1,500 บาทและรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอมีสินค้าราคาพิเศษมากมายให้คุณได้เลือกกันค่ะจะต่อเติมจะสร้างบ้านจะทำอะไรมีสินค้ามากมายให้คุณได้เลือกกันนะคะและแน่นอนทุกบ้านคุณจะต้องมีนั่นคือเรื่องของเบรกเกอร์ค่ะหลายคนอาจจะมองข้ามแต่จริงแล้วเบรกเกอร์ที่บ้านคืออุปกรณ์สำคัญที่ช่วยทำให้ตัดกระแสไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจรใช้ไฟเกินกำลังกระแสไฟผิดปกติช่วยป้องกันเรื่องไฟไหม้ลดความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในบ้านด้วยบ้านปลอดภัยเริ่มต้นที่ระบบไฟที่ดีค่ะแวะมาเลือกซื้อเบรกเกอร์คุณภาพได้ที่ Golden House ทุกสาขาหรือว่าช็อปออนไลน์ได้ยินดีให้บริการซึ่งถ้าเกิดไปซื้อที่สาขาก็จะมีพนักงานที่จะให้คำแนะนำลูกค้าอย่างเต็มที่กันด้วยแบบไหนเหมาะกับคุณแบบไหนเหมาะกับบ้านสามารถบอกพนักงานเราได้เราจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะไปช็อปกันได้ค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางส่วนช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect นะคะช็อปได้สบายๆเลยค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ที่ Facebook ของ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณไปช็อปด้วยกันได้ที่ Golden House รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่ถึงงานของ Smart Intuition เพลงนี้ค่ะ Heroes Are Calling

ลินจนลืมดูเวลาค่ะคุณผู้ฟังแค่นาทีกว่าจะ10นาฬิกาแล้วด้วยนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าของวันจันทร์วันทำงานค่ะและอยากสามารถติดตามเราได้ตลอดทั้งวันเลยที่เชียงใหม่ Radio 92 MHz นะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบบ่ายซึ่งจะมีทั้งเพลงสากลเพลงไทยและเอเชียนซองมาฝากกันด้วยส่วนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจจุนนะคะเพลงนี้สั้นสุดเลยทำรัชเชลเพลงนี้กับเลเวอร์

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์จับมือห้างดังเกาหลีใต้ฮุนไดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยเผยกระแสตอบรับดีโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้มังคุดทุเรียนกรมส่งเสริม

0: จซื้อยอมรับในคุณภาพมาตรฐานและรสชาติดีหนังสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า DITP ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทยดำเนินการตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้สั่งการให้เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยภายใต้ธีม Taste of Thailand Land of Tropical Fruits ร่วมกับห้างเดอะฮุนไดซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมช่วยสร้างการรับรู้ผลไม้ไทยการยกระดับผลไม้ไทยสู่สินค้าพรีเมียมและกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยได้เพิ่มขึ้นพร้อมกันนี้ได้มีการนำผลไม้ไทยตามฤดูกาลได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้และมหาชุนกมังคุดและทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงในตลาดเกาหลีมาจัดแสดงและจำหน่ายด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างมากโดยยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานและรสชาติดีสามารถวางตำแหน่งเป็นสินค้าพรีเมียมจากประเทศไทยได้และยังช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะดินแดนแห่งผลไม้เมืองร้อนได้ด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตของห้างรวม13สาขาระหว่างวันที่24เมษายนถึง21พฤษภาคม2569ครอบคลุมกรุงโซและเมืองศักยภาพใกล้เคียงควบคู่กับการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของห้างโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมและเมื่อจบกิจกรรมแล้วทางทูตพาณิชย์จะรายงานผลความสำเร็จอีกครั้งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ยกของหนักทุกวันบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อพ่นโวโคแน็กสเปรย์ออกกำลังกายหักโหมเอ็นอักเสบพ่นโวโคแน็กสเปรย์อายุมากปวดข้อต่อพ่นเลยโวโคแน็กสเปรย์มีตัวยาไดโคฟินแนกบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อโวโคแน็กสเปรย์ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโวโคแน็กสเปรย์จากไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053 200

0: 02 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออ
1: ยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
2: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Fresh and Out.

วันนี้เริ่มต้นได้หลายเพลงเลยทีเดียวนะครับหูฝางจากเบลวริสรานะฮะกับล็อกกลอนครับรวมไปถึงมีพลเชษกับ My Music แล้วก็มีไทม์ไทยกับระเบิดนะฮะแล้วก็เพอร์พิชครับ1คนตรงนี้และไม่อยากให้เป็นฝันจากเอสยูสแล้วก็ ETC ด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ในวันทำงานสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับแป๊บๆเดียวนี่ก็แวบๆก็จะเข้าสู่กลางเดือนแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับอีกแป๊บหนึ่งหายใจอีกสัก2-3ยกก็จะเข้าสู่ปลายเดือนอ้าวเวลาก็ไปเร็วจริงๆนะฮะเป็นว่านะครับวันนี้วันจันทร์นะฮะเรายังคงมีการอัปเดตในซิงเกิลใหม่ๆนะครับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีซิงเกิลที่ใหม่มากๆนะฮะกับบางซิงเกิลที่อาจจะเปิดมาบ้างแล้วนะฮะเข้าสู่เข้าสู่เพลย์ลิสต์กันบ้างแล้วนะครับก็กลับมาย้ำแล้วก็มาทวนคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับในชั่วโมงนี้นะครับมาต่อดีกว่าครับงานจากบัสนะฮะเพลงนี้จังหวะสนุกๆหน่อยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า So Blue

0: ง่ายไปไม่ใช่ง่ายเกินไปครับ Love is verb นะฮะก่อนหน้านู้นมียูบอทีเจแล้วก็ซีไนนะครับกับสตาร์ด้วยนะฮะช่วงนี้ครับอากาศร้อนนะฮะแดดก็แรงแรงนะครับการเปลี่ยนค่าไฟครับเปลี่ยนจากแดดให้เป็นไฟฟ้านะฮะด้วยโซลาร์เซลล์จากช่างดีนะฮะหน้าร้อนทีไรครับใจสั่นกับค่าไฟทุกครั้งเลยทีเดียวเมื่อเวลาบินมาถึงหน้าบ้านนะฮะจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าคุณสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จากบนหลังคาบ้านคุณนั่นแหละครับลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและคุ้มค่ากว่าและคุ้มค่ากว่านะครับที่เคยได้รับสิทธิประโยชน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟสูงสุดถึง 70% ด้วยกันนะฮะหย่อนลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทนะครับพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลกกับการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์มาตรฐานจากหัวเว่ยนะครับและดูแลแบบครบวงจรครับตั้งแต่การสำรวจออกแบบติดตั้งจนไปถึงขออนุญาตขนานไฟครับเลือกความคุ้มค่าที่ยั่งยืนเลือกติดตั้งกับทีมช่างที่มืออาชีพกับช่างดีนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้สอบถามเลยเพิ่มเติมกันได้ที่ Global House นะฮะคุณผู้ฟังครับแวะไปกันได้นะฮะแล้วก็สอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับนอกเหนือจากประหยัดค่าไฟแล้วนะฮะคุณยังช่วยโลกใบนี้นะครับให้ลดการใช้พลังงานด้วยนะฮะเป็นการใช้พลังงานแบบสะอาดนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Global House ทุกสาขาหรือเข้าไปที่ออนไลน์ที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

และนี่คือโบกี้และออนนะครับคุณผู้ฟังพูดถึงคนที่รักคุณอีกคนหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งมีชีวิตนะครับที่รอเจ้านายกลับบ้านและอย่างเงี้ยนะฮะมักจะรออยู่ที่หน้าประตูเวลาเราเปิดประตูเข้าไปเขาก็จะรอเราครับจะรอเราให้อุ้มเขาให้กอดเขานะฮะให้รู้สึกว่าให้หายคิดถึงที่ไม่ได้เจอกันหน้าไม่เจอหน้ากันตั้ง1วันนะฮะโบกี้และออนนะครับเพลงเพราะอีกเพลงนึงครับเป็นเพลงใหม่ที่มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับมาถึงเพลงใหม่จากโยมจารุวัฒน์ครับเพลงนี้เป็นประกอบซีรีส์นะฮะสกุณาซ่อนรักครับอันนี้คือเฟรชชั่นแทร็กของเราฮะจะ

เมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังครับใครติดตามการแข่งขันกีฬานะคุณผู้ฟังเป็นการแข่งกีฬาของคนในวงการดนตรีของไทยเลยทีเดียวหรือว่าทีป๊อปนั่นแหละครับคุณผู้ฟังฮะต้องบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์หรือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นในยุคเรานะในยุคคนที่เจนวายอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะคุณผู้ฟังที่จะเห็นศิลปินแบบศิลปินวัยรุ่นนะครับที่มารวมตัวกันชนิดที่เรียกว่าขนคนมามากกว่า180ชีวิตแล้วนะฮะจะเป็นยุคก่อนสมัยที่มี2ค่ายใหญ่ๆใช่มั้ยโอ้เวลาเอามารวมกันนี่มันน่าจะได้เยอะเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็จะมีเรื่องของความเป็นค่ายนั้นค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยการที่จะมารวมกันแข่งกีฬาหรือทํากิจกรรมให้แฟนๆได้เห็นและสนุกกันเนี่ยยากซะเหลือเกินนะฮะแต่ว่าพอในยุคปี2026เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นการสร้างสีสันในวงการดนตรีมากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าตอนนี้เขามารวมตัวกันแบบไม่จำกัดค่ายนะฮะซึ่งบอกว่ามีศิลปินมากกว่า180ชีวิตครับที่มาลงสนามฟาดฟันในเกมกีฬาเขาชื่อว่าโอลิมป๊อปนะฮะซึ่งมีการจัดขึ้นในปีที่2แล้วนะฮะเป็นมหกรรมกีฬาสีครับของทีป๊อปไอดอลนะฮะที่แฟนๆเนี่ยรอเตรียมชมเตรียมเชียร์กันนะฮะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าแฟนๆแต่ละด้อมเขาก็เห็นว่าศิลปินตัวเองไปฝึกไปซุ่มซ้อมฝึกนั่นฝึกนี่เต็มไปหมดเลยทีเดียวนะฮะก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึง5ทุ่มนะครับที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์นั่นเองครับก็เรียกว่าขนคนกันมาเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะฮะศิลปินที่มาร่วมงานนี้นะฮะเยอะมากนะฮะอย่างที่เรารู้จักกันอย่างมี Four Eve นะฮะ Alala Atlas Bus นะครับ Billkin นะฮะ Jill Boy นะครับแจ็คกี้แจ็คกอรินนะฮะมีเจฟซาเตอร์เจเลอร์นะฮะนนทนนท์นะฮะน้องโมบายครับโอมนิธิเพอร์เซสพิกซี่ส์พร็อกซี่นะฮะมีพี่กริดนะครับผู้ฟังซาร่าซาโรราทิกเกอร์นะฮะใครอ่ะเติร์ดนะครับผู้ฟังแล้วก็มีซีพลึกนะครับเก่งฮาริสนะฮะน้ำปิงและอีกเยอะแยะมากมายผู้ฟังคือมันลิสต์มาเยอะมากๆเอาเป็นว่ามากจริงๆฮะแล้วก็คนไปเชียร์กันเยอะจริงๆครับพร้อมกับการแสดงคอนเสิร์ตด้วยนะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะฮะเขามีการแบ่งทีมเป็น2สีด้วยกันคือสีส้มนะฮะหัวหน้าทีมอย่างนนทนนะฮะแล้วก็มี Orange Monster หัวหน้าทีมก็คือเจฟซาเตอร์นั่นเองนะครับก็มีการแข่งขันกันแบบว่าทุกกีฬาจะบอกทุกกีฬาก็ไม่ได้เนาะแต่ว่ามีกีฬาที่ลงแข่งขันนั้นเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังฮะทั้ง2สีแข่งกันเก็บคะแนนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันFit for All นะครับการแข่งขันธนูนะฮะแชร์บอลนะฮะวอลเลย์บอลนะครับมีฟุตซอลด้วยมีฮิวแมนโบลิ่งแล้วก็บาสเกตบอลนะครับรวมๆแล้วนะฮะทีมสีน้ำเงินคือนนทนนเนี่ยนะฮะก็ชนะไป8-6นะครับทุกการแข่งขันเลยที

เดียวนะฮะสนุกสนานมากๆเลยครับก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วก็ที่แฟนๆรอคอยกันเยอะเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นการรวมตัวของศิลปินนะฮะในวงการทีป๊อปของไทยด้วยนั่นเองครับหนึ่งในนั้นที่ผมได้เห็นก็คือการเห็นภาพการยิงธนูคู่ฟังของน้องเจอ่ะนะฮะเจโอ้โหนะฮะเก่งมากสมาธิแม่นมากจริงคู่ฟังแล้วก็มีน้องโมบายด้วยนะอายด้วยอายก็เก่งนะอันนี้เพลงใหม่เจเลอร์นะครับ

และนี่คือเจเลอร์นะฮะกับ No Pixels นะครับผู้ฟังเห็นเขาออกกำลังกายแบบนี้นะฮะผมเชื่อว่าบางจังหวะบางทีเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เราออกผิดจังหวะนะฮะพลาดนิดนึงนะครับโอ้โหอาการอักเสบปวดบวมต่างๆเนี่ยมันถามหาเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเป็นคนชอบลุยอยู่แล้วนะฮะชอบออกกำลังกายนะฮะชอบใช้ชีวิตนะครับแน่นอนครับว่ามีความสุขมากๆเมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะฮะตื่นเช้ามาวันนี้พร้อมแล้วครับจะไปลุยกันต่อปรากฏว่าร่างกายที่รักของคุณเนี่ยกลับไม่รักดีฮะมีอาการปวดบวมอักเสบนะครับบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นหรือว่าข้อต่อนะฮะขยับนิดขยับหน่อยก็ทรมานจนขัดชีวิตไปหมดเลยทีเดียวเนี่ยอย่าปล่อยความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีตัวช่วยครับที่จะทำให้คุณเนี่ยนะฮะหายปวดสบายๆทีเดียวพบกับ Planil 2X gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลแอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับช่วยบรรเทาอาการปวดอักเสบนะครับจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและที่สำคัญคือใช้งานง่ายนะฮะแค่ทาบริเวณที่คุณมีอาการเพียงแค่วันละ2ครั้งเช้าแล้วก็เย็นครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนะครับPlanil 2X gelพร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้ง Planin 2X Gel นะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฮะ Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพครับเบรกสักครู่นะครับผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมากันต่อฮะทิ้งท้ายด้วย Proxy ครับเธอคือเหตุผล

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาย้ำไทยยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลก WHO รายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้โดยขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกันรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์ฟันแทะและสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ

0: 1,569 เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู
2: ่นี่เลยรถยนต์วายดีดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย 25% และผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92

0: พี่ซีกแล้วก็ยาย่านะฮะรีเสน่ห์ผมมันแรงครับแล้วก่อนหน้านู้นนะฮะจากแกม่านะฮะมีว่าอ่อมแก่ด้วยโหพูดแล้วมันเจ็บใจจริงๆนะกับว่าแก่เนี่ยก่อนหน้านู้นมีแบมแบมแล้วก็ณเดชน์ด้วยนะฮะกับเพลงชื่อ Ready for More นั่นเองนะครับจังหวะสนุกสนุกกันต่อเนื่องนะฮะคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ของ Channel Radio Freshen Up นะครับกับช่วงของการอัปเดตเพลงใหม่นะฮะวันนี้วันจันทร์นะครับแน่นอนครับซิงเกิลใหม่ก็จะให้คุณได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะฮะมาที่สาวๆ 4if กันต่อด้วยละกันครับนี่คือซิงเกิลใหม่Freshen Track ของเรานะฮะไปติดตามซิงเกิลนี้ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Track

0: ยังกันกลับมาอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับ For If Is Back นะฮะกับซิงเกิลที่ชื่อ My Chance นั่นเองครับเป็นแนวเพลงที่หลายๆคนน่าจะคิดถึงนะฮะในสไตล์ที่เรียกว่าหลายๆคนที่เคยฟัง For If มาตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะเขาจะเห็นว่านี่คือการกลับไปเป็นเขาเรียกต้นฉบับของความเป็น For If ตั้งแต่แรกๆนะผู้ฟังนะฮะเป็นแนวฮิปฮอปแทร็ปแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์กับการประสานเนื้อร้องแล้วก็การแรปแบบสุดเท่แล้วก็มีดนตรีจังหวะที่มันดุเดือดเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังนี่คือMy Chance ครับอีกหนึ่งเพลงใหม่นะฮะที่เราอัปเดตคุณผู้ฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้ครับมาถึงเพลงนี้เพลงหนึ่งกันละกันนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ครับคุณผู้ฟังจะน้องจิสโก้นั่นเองฮะกับมามิวสิกทีมนะครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track
0: ซิงเกิลนี้ชื่อว่าปะปนกับน้ำตาครับปรับอารมณ์เลยกันละกันนะฮะ

เพลงใหม่จากก้อยอรัชพรนะครับและนี่คือ Sunflower แล้วก็นานุ่นนะฮะมาเมสิกทีมและน้องดิสโก้นะครับปะปนกับน้ำตาครับขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่นะครับวันนี้ครับพบกับไฮรัสทราเวลอีนะครับที่มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษนะคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.49% พร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.49% พร้อมกับ EV Wall Charger นะครับรุ่น7กิโลวัตต์นะครับและเรายังขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับเมื่อเช็คระยะตามที่กำหนดจากโปรแกรม TCFR Plusนะครับและรับประกันแบตเตอรี่นะฮะผู้ฟังและการเสื่อมสภาพแบตเตอรี่8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรครับตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนะครับคุณผู้ฟังแวะไปกันได้เลยนะครับที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่นะฮะบนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่053-202-009นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ยต้าชิมายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

0: ี่คือความรู้สึกของคนขั้นเวลานะครับเพลงที่ตั้งคำถามว่าชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่นะฮะอยู่เพราะว่าขั้นเวลารอใครสักคนหนึ่งหรือเปล่านะฮะในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับนี่คือศิลปินกลุ่มใหม่นะฮะชื่อว่าคริปโตไนท์นะฮะก็ปีสมาชิกทั้งหมด5คนด้วยกันครับมีทั้งพีพีบิลปลาวานอาร์เธอร์แล้วก็คิวนะครับคุณผู้ฟังฮะและเพลงนี้อยู่ในซิงเกิลที่3นะครับชื่อเพลงว่าชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือเพลงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังฟังดีๆมันจะมีลายเซ็นอยู่อย่างนึงที่มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับเกสโนวาเบาๆนะฮะแน่นอนครับก็ได้คุณนทนะฮะแห่งเกสโนวานี่แหละครับมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแต่งเพลงนะครับให้กับเพลงนี้นะฮะพร้อมกับการนำเอาดนตรีแนวที่เรียกว่าซิงเวฟนะฮะทำให้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีดีไซน์การร้องแล้วก็การวางไดนามิกของเพลงที่มีความชั้นเชิงมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างบรรยากาศที่มันลึกซึ้งและส่งพลังในเวลาเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับผู้ฟังนี่คือซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงว่าชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่นะครับถัดมาฮะมาถึงซิงเกิลที่ปล่อยออกมาเมื่อประมาณ2วันก่อนนะครับงานจาก The Moon Will Always Be With Me นะครับก็จะบอกว่าเพลงของเขาเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่อบอุ่นมีความรักแบบละมุนอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเพลงของ The Moon เนี่ยนะครับแต่ว่าเพลงนี้ฮะเป็นเพลงที่มาในแนวเศร้านะฮะถือว่ามาในแนวที่แปลกออกไปอีกนิดนึงนะครับผู้ฟังกับเพลงที่ชื่อว่าคนไร้หัวใจครับซิงเกิลใหม่ครับจาก The Moon Will Always Be With Me No Heart คนไร้หัวใจครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: First One นะครับและนี่คือพบเธอจากเพลงประกอบพบเธอ Love Up On A Time นะครับมานะฮะมาถึงซิงเกิลใหม่กันต่อดีกว่านะครับคุณผู้ฟังฮะจาก Salty Salmon นะครับผู้ฟังซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงที่ถูกในชาร์ตแล้วนะครับหลายๆคลื่นด้วยกันนะคุณผู้ฟังฮะแล้วก็หลายๆชาร์ตดิจิตอลด้วยนะฮะกับเพลงที่ว่าถ้าหากว่าเราได้พบกันนะครับมาถึงวันนี้ฮะพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยออกมาครับชื่อเพลงเพราะมากเลยทีเดียวนะเพราะสำหรับคนที่มีความผิดหวังในเรื่องความรักเลยทีเดียวครับเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่วันนึงที่เราเดินทางมาถึงจุดที่ไปต่อได้แล้วเนี่ยแล้วมีใครสักคนหนึ่งนะฮะเลือกที่จะหันหลังและทิ้งทุกอย่างไว้ที่ตรงทางตันตรงนั้นแหละครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทิ้งกันไว้ที่ทางตันครับจาก Salty Salmon ครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

รียบเทียบตัวเองเหมือนกับรถนะครับแล้วก็คนขับที่วันหนึ่งพอมาถึงทางตันก็ทิ้งรถไว้ตรงทางตันแล้วก็เดินจากไปนะฮะเศร้าจริงๆครับผู้ฟังทิ้งไว้ที่ทางตันนะครับจากเซาที่ซอมอนนะฮะคุณผู้ฟังครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันนะขอบคุณด้วยกับบีวดีนอร์สตาร์นะครับคุณผู้ฟังวันนี้บีวดีจะพาคุณไปทุกที่นะฮะไม่ต้องเจอทางตันแน่นอนนะครับพบกับบีวดีซีไลออน5 DMI Super PHEV ครับที่พาคุณไปได้ไกลกว่าถึง 1,200 กิโลเมตรนะครับด้วยเทคโนโลยี Super PHEV ครับที่ประสานพลังน้ำมันและไฟฟ้าได้อย่างลงตัวให้ทุกการเดินทางไม่สะดุดนะครับแวะไปเจอตัวจริงและทดลองขับได้เลยครับที่ BYD North Star ทั้ง5สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพสาขามหิดลที่แยกสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและที่สาขาขวงสิงห์นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์นี้เลย053-278-555นะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับอย่าทิ้งช้าเลยนะครับผู้ฟังไปที่บีสุกิตเลยครับเพลงนี้และนี่คืออุปจางครับทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ไปเลยนะครับผู้ฟังแล้วพรุ่งนี้เจอกันในวันทำงานวันที่2ครับไปละสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะองค์การอนามัยโลกระบุปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารลงจากเรือสำราญที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันจันทร์นี้แพทย์หญิงไดอานาโรฮัสอัลวาเรสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารอย่างน้อย46คนลงจากเรือสำราญ MV ฮอนเดียสที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งท่อสมอใกล้กับเกาะเดเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะทำการอพยพเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันจันทร์นี้จากนั้นเรือสำราญ MV Handies พร้อมด้วยลูกเรือ30คนและหน่วยแพทย์ประจำเรือจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือต้นทางในเนเธอร์แลนด์ขณะที่นางโมนิกากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสเปนยันว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดจะดำเนินต่อไปจนถึงเที่ยวบินส่งตัวกลับเที่ยวสุดท้ายไปยังประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์นี้จับข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจ

0: ู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
11: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอา

0: าศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 พรเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายให้คุณได้ฟังกันพร้อมกับได้ทานมื้อเที่ยงไปด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพลงของเราในยุค 70s ส่วนมากแล้วก็คงจะเป็นที่ถูกใจของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วย Your Song ของ Elton John ค่ะแล้วก็ต่อด้วย Jackson Brown กับเพลงโปรดของแฟนๆของ Jackson Brown เพลง Running on Empty นั่นเองค่ะก็คงจะได้ถูกใจคุณผู้ฟังอีกหลายๆท่านได้ฟังทั้งเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของดนตรีที่น่าฟังนะคะในเพลงของ Jackson Brown ซึ่งตอนหลังก็เงียบหายไปจากวงการเลยนะคะไม่ได้มีคอนเสิร์ตไม่ได้ไปเป็นข่าวอะไรที่ไหนเลยนะคะเก็บตัวเงียบๆหรือว่าไม่ได้อ่านเจอก็ไม่ทราบเหมือนกันเพียงแต่ว่าศิลปินคันทรีคนอื่นๆโฟกร็อกคนอื่นๆก็ยังมีข่าวทาง IG บ้างอะไรบ้างแต่ว่าสำหรับ Jackson Brown ค่อนข้างจะเงียบนะคะมีเรื่องราวของการต้อนรับเปิดเทอมใหม่นะคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของผู้ปกครองที่จะต้องซื้อทั้งชุดนักเรียนต่างๆหนังสือเรียนค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากเลยนะคะตอนนี้รัฐบาลก็มีข่าวว่าตรวจเข้มชุดนักเรียนนะคะซึ่งมีข่าวว่าจะมีการอาจจะขึ้นราคาหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะก็เลยมีการเดินหน้าลดค่าครองชีพรับเปิดเทอมนะคะได้มีคำเตือนไปยังร้านค้าขายชุดนักเรียนให้ติดป้ายให้ชัดเจนและห้ามฉวยโอกาสขายชุดนักเรียนกับสินค้าพ่วงต่างๆที่จำเป็นต้องใช้นะคะอันนี้คุณไม่ซื้อก็ได้นะคะสินค้าพ่วงต่างๆแต่ถ้าจำเป็นมันก็ต้องซื้อถ้าซื้อแล้วพ่วงกับชุดนักเรียนอาจจะได้ราคาพิเศษลงก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองไต่ตรองดูนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรัฐบาลจะตรวจเข้มกับการเปิดเทอมที่กำลังเข้ามาถึงแล้วก็การจำเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนต่างๆนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง2,798บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ9,510บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
7: สยามทีวี
3: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่ซอง Good Memory วันนี้นะคะเลือกเพลงจากอัลบั้มชุดที่5ของชิคาโกบงร็อกจากสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตอนนั้นก็มีปีเตอร์เซทราเป็นมือเบสของวงเพลงนี้เป็นเพลงที่ปีเตอร์เซทราเป็นผู้เขียนเนื้อร้องแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยย้อนหลังไปปี1976ตอนนั้นชิคาโกก็โด่งดังพอประมาณแต่ยังไม่ดังทะลุโลกนะคะหลังจากออกอัลบั้มแล้วก็มีเพลง If You Leave Me Now ออกมาแล้วนั่นเลยค่ะก็โด่งดังไปทั่วโลกนะคะเป็นที่ชื่นชอบกับเพลงร็อกแจ๊สกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นและนั้นก็ทำให้อัลบั้มชุดต่อมาของชิคาโกนั้นก็เป็นอัลบั้มที่มีความสำเร็จมาจากปีเตอร์เซทราส่วนมากนะคะฟังเพลงยอดนิยมของชิคาโกที่ทำให้เราติดใจวงดนตรีวงนี้มาตั้งแต่ปี1976ค่ะ If You Leave Me Now ชิคาโกค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่ 6,990 บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแวะชมที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของโตโยต้าเชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณๆทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ฟังเรื่องราวจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานักวัชระซึ่งเป็นผู้เขียนไว้หลายปีแล้วนะคะวันนี้พูดถึงหัวข้อรู้จักใจเขาใจเราต้องรู้จักแคร์จิตใจเพื่อนมนุษย์หัดสังเกตอารมณ์ของคนอื่นเป็นทั้งอารมณ์พอใจและไม่พอใจผิดหวังสมหวังรู้จักแคร์ความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นทั้งคนใกล้ชิดใกล้ตัวและไกลตัวหลายๆคนแคร์สิ่งของมากกว่าจิตใจของคนใกล้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องหรอกสิ่งของหายไปหรือแตกชำรุดไปก็ช่างมันเถิดหาใหม่ได้แต่จิตใจของคนใกล้ตัวถ้าหากเสียหายชำรุดไปเพราะฝีปากหรือการกระทำของเราแล้วหาใหม่หรือซ่อมให้ดีอย่างเก่าได้ยากมาก
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
0: ฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่วงดนตรีโตโต้ค่ะโตโต้กับเพลง I Be Over You เพลงที่2เป็นเพลงของ Steve Miller Band เพลง The Jokers เพลงที่3เป็นเพลงของ Rod Stewart ไม่ได้ฟังเพลงนี้สนานนะคะเพลงที่ขึ้นต้นว่า Young Heart Be Free Tonight นั่นเองนะคะก็ Young Turk นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมในยุคต้นๆของ Rod Stewart เอามาฝากคุณๆวันนี้ด้วยนะคะ

ุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยกันพร้อมกับเบรกมื้อเที่ยงของคุณนะคะก็หวังว่าคงช่วยให้ทานข้าวอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เวลาหมดลงก็คงจะต้องมีโควตดีๆปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยค่ะความวิตกกังวลเปรียบเสมือนเก้าอี้โยกคือช่วยให้คุณทำอะไรไม่หยุดนิ่งแต่ไปไม่ถึงไหนเลยBeautiful Soundกันทิตาประสิทธิ์ธารุรักษ์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานดึงลงทุนดิจิทัลพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนไทยยังได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและถูกมองเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูงจากกรอบนโยบายที่มั่นคงและทุนสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่6โครงการมูลค่ารวมกว่า 958,016 ล้านบาทขณะเดียวกันยังคัดเลือกโครงการเข้าสู่ระบบเร่งรัดการลงทุน Thailand Fast Pass ระยะที่2เพิ่มอีก9โครงการมูลค่ารวม 52,104 ล้านบาทส่งผลให้ปัจจุบันมีโครงการที่เข้าสู่ระบบดังกล่าวรวม25โครงการมูลค่ากว่า 223,216 ล้านบาทเพื่อช่วยลดขั้นตอนการอนุญาตและสนับสนุนให้การลงทุนสามารถเดินหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยนอกจากมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนในระยะสั้นแล้วภาครัฐเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและความต้องการใช้ไฟในระยะยาวโดยปัจจุบันสำนักงานกกพ.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดมาตรการการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ขณะที่กฟผ.และกฟน.กำลังจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแผนลงทุนโครงข่ายไฟฟ้ากับแผนใช้ไฟของภาคธุรกิจนอกจากนี้ภาครัฐยังเดินหน้ากลไกสนับสนุนพลังงานสะอาดทางมาตรการ Direct PPA ที่ปัจจุบันได้จัดทำอัตราค่าบริการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรอเสนอกพช.พิจารณาการใช้อัตราค่าไฟฟ้าสีเขียว UGT2 ซึ่งกฟผ.และกฟน.ประกาศใช้อัตราค่าบริการแล้วเมื่อ30เมษายน2569รวมถึงพิจารณาปรับกฎระเบียบด้านโซลาร์รูฟท็อปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับความต้องการของนักลงทุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุด

0: เตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบาย
2: ทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening. 90.

ค่ะคุณผู้ฟังรายการตัวช่วงบ่ายนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับแดดค่อนข้างแรงมากๆเลยทีเดียวค่ะแดดค่อนข้างร้อนเลยนะหลังจากที่ตอนเช้าฟินๆกับอากาศดีๆนะคะมีเขาเรียกเป็นอากาศเย็นๆสบายๆแต่ณตอนนี้คือร้อนแล้วล่ะก็ลุ้นกันต่อว่าเราจะเจอฝนกันไหมในช่วงบ่ายในช่วงเย็นๆนะคะอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังมีแดดออกเป็นบางช่วงแล้วก็มีความครึ้มมาบางเป็นบางจังหวะเหมือนกันนะก็รอลุ้นกันต่อว่าเราจะได้เจอฝนได้รับอากาศเย็นๆกันหรือเปล่านั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วถ้าเกิดฝนตกตอนเย็นนี่น่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นกับเพลงสากลกันในชั่วโมงแรกของเรากับวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะทั้งงานของวิชคาลิฟาซีโอเกนได้ชิลิพุชมาฟีเจอริงด้วยและกายเซบาสเตียนนะคะกับ Standing With You นั่นเองค่ะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงช่วงบ่ายของเวลาทำงานกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์มีทั้งเพลงไทยเพราะๆในชั่วโมงหน้านะคะแล้วก็มีเพลงสากลในชั่วโมงนี้มาฝากกันด้วยนะคะ The One จัดเพลงนี้บ้างกับ

ังจากเครนเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Hey Soul Sister นะคะตอนนั้นมีเมเล่ด้วยกับ Beautiful Last แล้วก็ The Went กับ Great to Camp นะคะบ่ายโมงกับอีวาน27นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงปลายของเรานะคะและบ่ายนี้ยังอยู่ด้วยกันค่ะเพราะการเดินทางคือความสุขของเราจะเดินทางไปเที่ยวไปทำงานไปไหนวันนี้โตโยต้าเชียงใหม่เรามีรถให้คุณได้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากความสวยแล้วบริการหลังการขายหลายคนก็ประทับใจเพราะเรามีศูนย์บริการที่ดูแลคุณถึง6สาขาใกล้ที่ไหนก็สามารถใช้บริการได้ที่นั่นเลยนะคะนัดหมายในการดูแลรถและตอนนี้จัดการจัดให้ค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษฟิลดีๆทุกระยะเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบในที่เดียวที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มฟิลดีๆทุกระยะเลยค่ะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อและทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นนะคะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นและฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กม.เมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นค่ะวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอย่าลืมนะคะก่อนไปนัดหมายช่างของเราก่อนล่วงหน้าจะได้จัดคิวจะได้ดูเวลาลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนานด้วยค่ะเพราะสาขาเรามีถึง6สาขาสะดวกที่ไหนก็ใช้บริการได้สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเล่นก้าเพลงนี้บ้างกับ Blue Skyกับท้องฟ้าที่สดใสในตอนบ่ายนี้นะคะแดดแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะ

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

ันจากเรมาเพลงนี้กับแคมดานะคะคุณผู้ฟังก่อนนั้นมีดีเจสเนคค่ะแล้วก็หลายๆศิลปินในนั้นมีลิซ่าด้วยกับเซ็กซี่เกิร์ลส์นะคะบ่ายโมงกับ43นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพในวันที่ฝนตกกันด้วยค่ะคุณ

ดูแลตัวเองนะอย่าให้ป่วยเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากมายทีเดียวแม้แต่ช่วงของฤดูฝนรอยต่อของการเปลี่ยนอากาศได้หลายที่ทำให้หลายคนไม่สบายหัดชิวกันไปจามกันไปนะโรคร้ายแรงต่างๆนานามากมายทีเดียวมาดูแลตัวเองในวันที่ฝนตกกันดีกว่าซึ่งสามารถทำง่ายๆและทำได้ทุกวันด้วยค่ะเช่นการดื่มน้ำง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเกิดเราดื่มน้ำเป็นประจำจะทำให้สุขภาพของเราเขาเรียกว่าจะทำให้เราสดชื่นด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นน้ำเปล่านี่แหละดีที่สุดในวันที่เราอยากจะดูแลตัวเองนะคะเป่าผมให้แห้งด้วยค่ะอย่าปล่อยให้ผมเปียกลดโอกาสผมเสียแล้วก็ไม่สบายมาสก์หน้าเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวใสขึ้นแล้วก็อารมณ์ดีนอนให้เร็วขึ้นค่ะพักผ่อนที่เพียงพอร่างกายจะได้ซ่อมแซมตัวเองเต็มที่กินวิตามินเสริมช่วยทำให้ร่างกายของเราสู้กับอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้และในวันที่ฝนตกนะคะต้องทาครีมกันแดดด้วยเหมือนกันค่ะคุณดาวฟังเขาบอกว่าในวันที่ฝนตกใช้วัตถุกันแดดจะไม่สำคัญก็ต้องดูแลตัวเองโดยการทาครีมกันแดดเพราะว่าบางทีรังสี UV ก็ยังมีเสมอป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ไขทีหลังดูแลตัวเองในทุกวันไม่ว่าวันฝนตกแดดออกอากาศเป็นแบบไหนเราก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของฮอร์แมนเพลงนี้ค่ะคุณถามมานะเพลงตืดๆเลยทีเดียว On and On ค่ะ

เงินจากอินานะคะหลังจากที่ยังกี้เพลงนี้กับ More Than Friends นะคะก่อนหน้านั้นเงินของโซโลโบกับมิขาและฮอมแมนกับ On and On บ่ายโมงกับ54นาทีนะคะข่าวนี้สำหรับหลายคนที่ตั้งใจจะไปทำโรงทานกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีประกาศจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยว่าท่านใดที่มีความประสงค์จะตั้งโรงทานจำหน่ายสินค้าโปรดลงทะเบียนออนไลน์โดยสแกน QR code นะตั้งแต่วันที่11ถึง25พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยซึ่งก็จะมี QR code ให้สแกนแล้วก็ลงทะเบียนนั่นเองค่ะเมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแสดงหลักฐานการลงทะเบียนก็คือการบันทึกหน้าจอนะคะพร้อมบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรับใบอนุญาตนำไปติดตั้งเห็นชัดเจนโดยสามารถที่จะรับบัตรอนุญาตก่อนขึ้นไปตั้งโรงทานจุดจำหน่ายสินค้าในวันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีเท่านั้นค่ะและในวันที่30พฤษภาคมจะมีด่านตรวจที่1ห้วยก้าวตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะคะลงทะเบียนแล้วก็รับบัตรหน้างาน Walk-in ในวันที่30พฤษภาคมเท่านั้นนะคะและขอความร่วมมืออ่านและทำตามกฎระเบียบเงื่อนไขของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยให้ครบทุกข้อด้วยค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครที่อยากจะไปตั้งร้านค้าหรือว่าจะเป็นโรงทานต่างๆนานาซึ่งเขาจะมีเงื่อนไขต่างๆมากมายทีเดียวค่ะก็สามารถที่จะไปร่วมทำบุญกันได้สำหรับใครที่สนใจจะร่วมในส่วนของประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปรมีพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันที่30ในคืนวันที่30ก็คือคืนวันเสาร์นั่นเองนะคะเขาก็จะมีหลายๆกิจกรรมแล้วก็หลายคนเมื่อก่อนการตั้งโรงทานไม่ยากเหมือนจะไม่ต้องลงทะเบียนด้วยซ้ำไปแล้วมันดูวุ่นวายมากๆเห็นภาพของหลายๆคนที่รับของจากการแจกโรงทานคืออย่างแก้วน้ำเนี่ยดื่มแค่อึกเดียวแล้วก็ทิ้งแล้วขยะจะเยอะมากๆหลังๆมานี้หลังจากที่มีการแชร์ต่อกันแล้วก็มีการขอความร่วมมือคนก็จะไม่ค่อยทิ้งขยะกันละเพราะว่าจะมีจุดในการทิ้งขยะเป็นแต่ละที่แต่ละที่แต่ด้วยความที่กลางคืนเนาะและทางขึ้นดอยเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาตรวจสอบก็เลยขยะเยอะมากในตอนเช้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือกันละกันจะตั้งโรงทานก็ตั้งได้ส่วนใครจะไปร่วมบุญกันก็อย่าลืมเก็บขยะเอาลงมาทิ้งกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงยามบ่ายค่ะมาถึงท้ายชั่วโมงนี้ไปพร้อมกับเพลงนี้ก่อนกันละกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมนะคะเดวิดกาต้าค่ะและฟอริดาเพลงนี้กับคลับแคนเฮนเดนมีนะคะคือกันนิดนึงบ่ายแล้วจะได้ไม่ง่วงกันเดี๋ยวเจอกันบ่ายสองนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมพระศรีสว่างควัตพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งจำนวน 690,000 เม็ดแก่สปสช.เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จำนวน 690,000 เม็ดแก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านับเป็นการหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงประจักษ์แจ้งว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทรงมีพระนโยบายมุ่งมั่นสถาปนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เป็นเสาหลักแห่งการสาธารณสุขของชาติผนวกกับพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการเภสัชกรรมจึงได้ทรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมและทรงก่อตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริที่พระตำหนักพิมานมาศเมื่อปีพุทธศักราช2563เพื่อเติมเต็มนิเวศวิจัยการแพทย์การเภสัชกรรมและมะเร็งวิทยาให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการกระจายยาตามมาตรฐานสากล PIC GMDP มีศักยภาพด้านการวิจัยทางเภสัชกรรมสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาต่อยอดเป็นการผลิตระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่ม40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่ม

0: ชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3กศน.ม.6ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

เพลงใหม่ล่าสุดของวานแอนดอร์ฟค่ะชื่อเพลงว่าสักวันหนึ่งนะคะก่อนนั้นมีหมีภูค่ะเพื่อนคนสำคัญ VIP ใครได้ตำแหน่งนั้นบ้างนะคะจะเป็นคนสำคัญของใครสักคนหนึ่งเรื่องของความรักสำคัญเสมอนะคะใบ2กับอีกประมาณ18นาทีชั่วโมงที่2วันที่แดดจ้ามากๆแดดแรงทีเดียวแต่เชื่อไหมคะวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ชาวเชียงใหม่เราตื่นเช้ามาเจออากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสแบบไร้ฝุ่น PM 2.5 เลยทีเดียวค่ะก็พร้อมอกพร้อมใจเพจข่าวต่างๆนานาก็ถ่ายรูปบรรยากาศของเราสิเทพนี่ก็คว้ามือถือมาถ่ายรูปเหมือนกันค่ะก็ได้ฟังตอนมาทำงานช่วงเช้าเพราะว่ามันสวยมันมีความแบบฟินมากๆเลยทีเดียวหลังจากที่เราจมกับฝุ่นกันมาหลายเดือนก็ว่าได้นะคะพอเห็นอากาศแบบนี้แล้วรู้สึกมันสดชื่นมากๆเลยทีเดียวค่ะฟ้าหลังฝนที่เขาบอกว่ามันสดใสจริงๆนอกเหนือจากทำให้อากาศสดใสแล้วตัวเราเองก็ต้องสดใสด้วยเช่นเดียวกันจะได้พร้อมเริ่มต้นกับการทำงานกันใหม่ในสัปดาห์นี้นะคะนอกเหนือจากเชียงใหม่เมื่อวานนี้ไปแม่ฮ่องสอนมาจะบอกว่าในช่วงที่เรามีฝุ่นPM 2.5 หนักๆเนี่ยแม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่ปายเดี๋ยวก็เจอหนักกว่าเราเยอะแต่เมื่อวานนี้ทั้งปายทั้งแม่ฮ่องสอนท้องฟ้าแบบเคลียร์มากฟ้าใสแบบไร้ฝุ่นเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเจอฝนก่อนเราอีกนะคะแล้วก็ตลอดทางเดินทางกลับมาเมื่อวานคือไปกลับนะคะตอนขากลับมาฝนตกตลอดทางเลยค่ะแม่ริมนี่ตกหนักมากๆนะคะหลายจุดหลายโซนที่มีบาดปริมาณเรื่องของฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตัวเมืองตกเบาๆหางดงก็ตกแบบเบาๆแต่ว่าในโซนอื่นก็ตกหนักมากๆก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงและฝนที่กำลังจะมานะคะกิ่งไม้หรือว่าจะเป็นบ้านต่างๆนานาหลังคาต่างไหนรั่วซึมจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่ฝนจะมาแบบเต็มรูปแบบกันแล้วกันนะคะมาถึงงานของปันเพลงนี้บ้างรักให้เธอได้รู้ค่ะ

ทำใจได้แล้วก็อยู่ได้แล้วนะอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะคุณผู้ฟังหมายถึงว่าเราต้องเข้มแข็งมากพอนะคะลิปตาและเมอร์เพลงนี้กับอยู่ได้แล้วก่อนนั้นมีแททูคัลเลอร์ขอให้เราทั้งคู่โชคดีนะคะและก็รวมไปถึงงานของปานด้วยซิงเกิลล่าสุดกับรักให้เธอได้รู้นะคะบ่าย2กับ30นาทีเชียงใหม่รีโด92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและบ่ายนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออยู่ได้ด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเจ็บป่วยไม่สบายใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอดูแลคนครอบคลุมทุกสิทธิ์เลยสิทธิ์บัตรทองก็ได้สิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ของการดูแลสุขภาพของผู้ของบริษัทประกันต่างๆได้หมดเลยทีเดียวนะคะและอีกอย่างนึงที่สำคัญตอนนี้แนะนำเลยค่ะเพราะทุกช่วงเวลาของการคลอดคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมดูแลคุณแม่ด้วยโปรแกรมคลอดแบบไร้ความเจ็บปวดโดยทีมสูติแพทย์แล้วก็วิสัญญีแพทย์ดูแลใกล้ชิดตลอดการคลอดเลยค่ะทั้งโปรแกรมในการฝากครรภ์คลอดไร้ความเจ็บปวดราคาเริ่มต้น 38,500 บาทและโปรแกรมคลอดแบบไร้ความเจ็บปวดเช่นกันราคาเริ่มต้น 29,500 บาทสนใจเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้นะคะดูแลอย่างอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณแม่มีประสบการณ์คลอดที่ผ่อนคลายมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมและใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอแผนกแม่และเด็กนะคะ0532000002ต่อ2281ค่ะ0532000002-2281และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะซึ่งการคลอดแบบไร้ความเจ็บปวดดีกับคุณแม่แล้วก็ดีกับคุณลูกตรงที่ลดความเจ็บปวดคุณแม่ก็ผ่อนคลายฟื้นตัวได้เร็วกลับมาแข็งแรงไวลูกน้อยปลอดภัยดูแลใกล้ชิดทุกช่วงเวลาและมาตรฐานโรงพยาบาลทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใครๆก็ใกล้หมอพร้อมดูแลคุณกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะอีกวันทอนกับพบราค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music
6: Young My Radio Fresh Night.

ให้มันแช่งแต่ในเพลงก็พอนะชีวิตจริงอย่าไปแช่งใครแบบนี้คุณผู้ฟังไม่ดีเดี๋ยวมันจะย้อนเข้าตัวเองงานเก่าของ B King ค่ะนำมาร้องใหม่ในเวอร์ชันของ Plus One แช่งนั่นเองก็มีความแบบทันสมัยมากขึ้นแต่เนื้อเพลงก็ยังคงความหมายเดิมๆก็คือการแช่งคนที่แบบไม่โอเคกับเราเท่านั้นนะคะฟิลโล่กับเพลงรักเพลงหนึ่งค่ะตอนนี้บ่าย2กับอีกประมาณ46นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ BYD Northstar เชียงใหม่ด้วยอย่าลืมแวะไปค่ะใครที่กำลังมองหาการเลือกรถอีก1รุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะแวะไปเทสต์ไดรฟ์แวะไปเลือกกันได้กับศูนย์บริการของ BYD Northstar ของเราเนี่ยไกลแค่ไหนก็ไปได้เหมือนเดิมเลยค่ะกับ BYD C5 DMISuper PHEV พาคุณไปที่ไกลกว่า 1,200 กิโลเมตรด้วยเทคโนโลยีของ Super PHEV ที่ประสานพลังน้ำมันและไฟฟ้าได้อย่างลงตัวให้ทุกการเดินทางไม่มีสะดุดนะคะสนใจคันนี้ค่ะแวะไปเทสต์ไดรฟ์และเลือกได้กับ BYD Northstar เชียงใหม่หรือจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำค่ะคุณผู้ฟังทุกการเดินทางคุณสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่นั่งด้วยเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศให้ทุกทริปยาวแค่ไหนก็ยังรู้สึกดีเหมือนเดิมในรุ่นของ BYD Auto 2นะสบายในแบบของสายเดินทางตัวจริงชอบคันนี้แวะไปจัดและเทสต์ได้กันได้กับ BYD Northstar ตอนนี้เรามีทั้งหมดถึง5สาขาใกล้ที่ไหนใช้บริการได้ที่นั่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามิโชคสันทรายสาขาฝางชุตนาสันทรายและสาขาใหม่สาขาขวงสิงเที่ยขวงสิงนั่นเองนะคะสนใจแบบไหนว่าไปเทสได้กันได้กับศูนย์บริการของเราพร้อมทั้งโปรโมชั่นพิเศษจัดเต็มเหมือนเดิมเลยค่ะเลือกได้อย่างเต็มที่และก็รวมไปถึงข้อเสนอพิเศษกับที่ปรึกษาการขายให้คุณได้อุ่นใจทุกการเดินทางกับ BYD Northstar สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้นะคะ0532785555 0532785555และ Facebook ของ BYD Northstar เชียงใหม่ได้เลยนะคะห้องสี่มุมซ้ายจากปามี่ค่ะ

ิงวอนนะคะเงินจากโบกี้ไลออนผู้หญิงเสียงดีคนหนึ่งนะคะทั้งเสียงดีทั้งสวยด้วยในหลังๆมานี่มีความสวยมีความแบบเป็นตัวตัวเองมากๆเลยทีเดียวสำหรับโบกี้ไลออนวิงวอนเพลงนี้ค่ะก่อนนั้นปามี่นะคะห้องสี่มุมสายจอกซิงเกิลไหนมาคือไม่ทำให้ผิดหวังจริงเพราะว่าเธอใส่เต็มมากๆทั้งอารมณ์ในการร้องเพลงแบบอินเนอร์มาเต็มแล้วก็คอนเสิร์ตของเธอนี่ก็ยังมีผู้คนไปชมกันแบบล้นหลามสำหรับปามี่นั่นเองนะคะเวลาจะหมดแล้วจะบ่ายสามแล้วค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายด้วยเพลงนี้วินิสรานะคะฉันแอบซ่อนน้ำตาใต้หน้าที่มีรอยยิ้มยิ้มทางน้ำตาอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเดินหน้าโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสต์ผลักดันภัยสู่ศูนย์กลางเวลเนสโลกพร้อมเปิดรับสมัครเดือนสิงหาคมนี้นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ากรมเดินหน้าโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสต์เพื่อผลิตนักบำบัดด้านเวลเนสรองรับความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศหลังไทยตั้งเป้ายกระดับสู่การเป็นเวลเนสฮับของโลกโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยกับ3มหาวิทยาลัยชั้นนำได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรวมถึงภาคเอกชนด้านเวลเนสเช่นชีวสมเพื่อพัฒนาหลักสูตรอัพสกิลและรีสกิลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเช่นพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านนวดไทยและเวลเนสผ่านการอบรมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีปัจจุบันตลาดยังขาดนักบำบัดด้านเวลเนสมากกว่า 50,000 คนโดยเฉพาะผู้มีทักษะด้านแพทย์แผนไทยและนวดไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกขณะที่ภาคเอกชนพร้อมรองรับผู้ผ่านหลักสูตรเข้าฝึกงานและทำงานต่อทันทีทั้งนี้คาดว่าอุตสาหกรรมเวลเนสของไทยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.3 ล้านล้านบาทและผลักดันไทยจากกลุ่มท็อป10สู่ท็อป5ด้านเวลเนสของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับผู้สนใจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดตัวหลักสูตรภายในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสครั้งที่1ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการภายในงานดังกล่าวด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำ

0: ูแม่นกระเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
0: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
4: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ากาลาล่าไลฟ์จัสมายนิกาค่ะก่อนในด้านซ้อมมารีตัวแทนของใครและปะปนกับน้ำตางานของจิโก้ด้วยนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 19นาทีมีความครึ้มมาแล้วคุณผู้ฟังวันนี้ตลอดทั้งวันบางทีก็แดดบางทีก็ครึ้มตอนนี้ก็แอบมืดเล็กน้อยหมักเหมือนกันแต่ว่าฝนยังไม่มาเพราะว่าเท่าที่ดูกลุ่มฝนอยู่นู่นเลยอยู่ไกลมากเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นอยู่น่าจะแถวขุนช่างเคียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็หลายโซนหลายจุดเลยทีเดียวค่ะที่น่าจะเริ่มมีฝนบ้างปรับปลายเล็กน้อยฝนยังคงอยู่เรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังตามพยากรณ์อากาศที่บอกมาว่าช่วงนี้เราจะเจอฝนกันบ่อยยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องสุขภาพกันด้วยโดยเฉพาะเปิดเทอมใหม่นะคะเปิดเทอมปั๊บฝนมาฉ่ำมากๆเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมใส่เสื้อกันฝนให้เด็กถ้าเกิดว่าจะต้องให้เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์หรือถ้าเกิดเป็นไปได้มีร่มเล็กๆแบบพกพาให้เขาใช้ก็ดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีเดล92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดของ Freehand เมื่อถูกคนพบค่ะ

ว่าเธอจะเจอเรื่องใดความสุขหรือว่าความทุกข์ใดๆขอให้มันหายไปและขอให้เธอหายดีใครที่ไม่สบายตอนนี้ก็ขอให้หายป่วยไวๆนะคะเงินจากเติ้ลแล้วก็ First One กับขอให้เธอหายดีเพลงความหมายดีๆเพลงนี้ค่ะแล้วนั้น Free Hand กับมือถูกค้นพบนะคะ15นาฬิกากับ27นาทีคุณผู้ฟังกับชั่วโมงยามบ่ายจะบอกว่าเดือนพฤษภาคมนี้อีเวนต์ในเชียงใหม่เราก็แน่นๆ นะแต่ว่าเป็นอีเวนต์แบบสบายๆไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายวันที่13ถึง19พฤษภาคมนะคะใส่แขนดอกบูชาสาวอินเดคีนที่วัดเจดีย์หลวงแล้วก็วันที่13พฤษภาคมจะเป็นขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาตั้งแต่ช่วงบ่ายไปต้นไปคนน่าจะไปร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวค่ะก็เตรียมตัวในการไปใส่ขันดอกนะคะ16พฤษภาคมจะมีงานวิ่งดอยสุเทพไนท์รันด้วยเริ่มวิ่งกันตอนกลางคืนค่ะจุดเริ่มต้นก็คือหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ใช้ถนนห้วยแก้วถนนศรีวิชัยไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นเองเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาของวันที่16พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์นะคะหลังจากนั้นก็มีงานวิ่งต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังที่สวนอบจ.เชียงใหม่เป็นงานวิ่งเจน ATC รันนะคะ17พฤษภาคมตั้งแต่16นาฬิกา40นาทีเขาวิ่งกันช่วงเย็นเนาะก็จะได้แบบไม่ติดมากนะคะแล้วก็วันที่23พฤษภาคมก็จะมีงานวิ่งครบรอบ730ปีเมืองเชียงใหม่เมืองวัฒนธรรมสู่มรดกโลกที่ศูนย์อบจ.เชียงใหม่วิ่งกันให้สนุกสนานไปเลยค่ะงานวิ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่ 5:30 นะคะใครสนใจก็ไปลงทะเบียนวิ่งได้แล้วก็24พฤษภาคมตั้งแต่บ่าย 3:00 กว่าจะเป็นงานแสดงดนตรีของ Music Journey ด้วยค่ะที่ศูนย์อบจ.เช่นเดียวกันแล้วก็มีอีกหลายๆงานแล้วก็ปิดท้ายเดือนพฤษภาคมด้วยประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยไหว้ไหว้สาพระธาตุดอยสุเทพเป็นเองค่ะจุดเริ่มต้นที่หน้ามอชอตั้งแต่20นาฬิกา9นาทีจะมีขบวนรถบุษบกเคลื่อนตัวจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้อีเวนต์แบบเบาๆงานวิ่งส่วนใหญ่แล้วก็มีงานเดินด้วยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีงานบุญด้วยนะคะก็สนุกสนานกันไปตามสไตล์ของชาวเชียงใหม่บ้านเรานะคะอยู่ด้วยกันค่ะช่วงนี้มาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่ยังคงพาคุณเดินทางเติมความสุขและสีสันกันได้เหมือนเดิมค่ะอยากจะได้รถแบบไหนโตโยต้าเชียงใหม่เรามีครบนะเน้นย้ำเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เปิดตัวให้คุณได้แวะไปเจอตัวจริงกันแล้วหลังจากที่เห็นทีเซอร์โฆษณากันไปดูของจริงกันได้ค่ะในรุ่นของ Land Cruiser FJ คันใหญ่ขับสบายลุยได้ถึงไหนถึงกัน 9-31 พฤษภาคมนี้พบกันได้ที่โชว์รูมของโตโยต้าเชียงใหม่สาขามหิดลพร้อมรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% รับฟรีของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ ด้วยและเลือกรับข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะทางเลือกที่1ค่ะฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ชุดตกแต่งแท้จาก Toyota ด้วยสนใจแวะไปเทสไดรฟ์ที่ปรึกษาการขายเราพร้อมให้การดูแลคุณนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้ค่ะ053-202-009ส่วนใหญ่จะใช้บริการด้านอื่นทั้งการดูแลรถหรือว่าเลือกรถรุ่นอื่นทุกสาขาทุกโชว์รูมเราก็มีคุณได้เทสไดร์กันแน่นอนค่ะสาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะคะสาขาศรีแยกเวสาขาสันปะทองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะคุณถามเพลงนี้มาค่ะ Enjoy Play กับวันที่ออนแอร์ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ต้นไม้ดูดซับกลิ่นมลพิษและฝุ่นละอองผ่านทั้งใบเปลือกและลำต้นอากาศที่ผ่านเรือนยอดต้นไม้ช่วยให้ฝุ่น PM 2.5 ลดลง 10-50% ช่วยให้อุณหภูมิลดลง 0.4-3 องศาเซลเซียสและการสังเคราะห์แสงจะช่วยดูดฝุ่น PM 2.5 และก๊าซพิษต่างๆเปลี่ยนเป็นออกซิเจนและไอน้ำแทนมาช่วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพราะต้นไม้คือเครื่องกรองอากาศที่มีชีวิต
4: Refresh, refill the music.

จากเพลงประกอบซีรีส์ Moon Lover ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ For You นะคะก่อนนั้นมีริดนามและชีสกับ Perhaps Love ด้วยเข้าสู่ครึ่งหลังของเราบ่าย3กับ45นาทียิ่งเวลาผ่านไปยิ่งครึ้มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอส่องดูกันก็ครึ้มสุดๆเลยทีเดียวเดี๋ยวลุ้นกันว่าเย็นนี้จะฝนจะเทมาหรือเปล่าฝนบ้านเรานี่ตกกลางช่วงเย็นๆกันซะเยอะเลยทีเดียวนะหรือว่าวันก็มาเช้าเลยค่ะ BTS เพลงนี้กับ Spring Day ค่ะ

ายเวย์ค่ะคุณผู้ฟังจาก Ghost Doctor นะคะ Kevin กับ Talk Love จาก Resident of Design และ BTS กับ Spring Day ด้วยบ่าย 3 กับ 57 นาทีเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้หลังๆมามีซีรีส์ให้ดูต้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนอกเหนือจากซีรีส์แนวตั้งของจีนตอนนี้กำลังดูซีรีส์ผัก AI คุณผู้ฟังมันสนุกดีนะเขาบอกว่าเป็นเทรนด์ละครสั้นที่กำลังเป็นไวรัลอย่างมากในแพลตฟอร์มของ TikTok หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะในปีนี้เป็นการนำเทคโนโลยี AI มาสร้างเป็นเนื้อเรื่องแบบตัวละครต่างๆนานามากมายแครอทก็มีมะเขือเทศกะหล่ำปลีต่างๆนานาซึ่งเขาทำได้ดีนะบางอันก็น่าดูทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเป็นซีรีส์ผักธรรมดาจากตลาดแต่ตอนนี้คือมาทำเป็นซีรีส์ AI แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็ดูคือเห็นแล้วก็ต้องหยุดดูไปดูมาก็สนุกดีเหมือนกันไม่เครียดด้วยแล้วก็หาดูกันละกันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามด้วยส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM นะไปพร้อมกับ G-Dragon และนี่คือ Powerมาเติมพลังกันค่ะ Power จาก G-Dragon นะคะเจอกัน 5 โมงค่ะชั่วโมงหน้า Mass FM รออยู่ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้แทนเจรจาการค้าจีนและสหรัฐพบหารือที่เกาหลีใต้ก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายเหอหลี่เฟิ่งรองนายกรัฐมนตรีของจีนจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปยังเกาหลีใต้เพื่อเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนของสหรัฐระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้โดยการหารือในครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการพูดคุยและประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้และมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางด้านการค้าสงครามในอิหร่านและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned.For news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ือไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการ

0: กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
0: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ

0: ราเดินทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai
4: We love Thailand
5: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Forabee
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
7: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: กลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะจากปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาทั้งมีลมกันโชกแรงส่งผลให้อุณหภูมิระหว่างวันไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะวันนี้สูงสุดแตะที่ประมาณ35องศาเซลเซียสปริมาณฝนค่ะ 60% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตักตวงความสุขจากสภาพอากาศดีๆแบบนี้เอาไว้นะคะหลังจากนี้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนน่าจะลดลงเรื่อยๆค่อยยังชั่วนะคะเวลานี้ที่มีอุณหภูมิลดลงบ้างและในสัปดาห์นี้นะคะอีกหนึ่งประเพณีคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวเมืองนั่นคือประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 13-19 พฤษภาคมและจะมีพิธีทำบุญออกอินทขิณในวันที่20พฤษภาคมที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีที่มีคุณค่าประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณหรือเสาหลักเมืองนะคะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้และอีกหนึ่งเพจค่ะร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อ

0: รำพึงในทางลบต่อตนเองตรงกันข้ามกับผู้ที่มีใจเข้มแข็งจะไม่น้อยเนื้อต่ำใจอะไรเลยจุดสำคัญอยู่ที่วิธีการคิดถ้าเราขี่จักรยานอยู่รถมอเตอร์ไซค์ย่อมไปเร็วกว่าแต่เทียบกับคนเดินเท้าเราก็ยังเร็วกว่าเขาและจะพบความจริงว่าเทียบสูงยังไม่เท่าเทียบต่ำยังมีเหลือ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
5: พร้อมกาดเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
5: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
5: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
6: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
7: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
8: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
7: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
8: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
9: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เด้นสคูล
9: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะเทศบาลนครเชียงใหม
10: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
10: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่ขับปือเมืองนับเป็นกฎหรือข้อบังคับเป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในสังคมล้านนาในอดีตเป็นหลักการที่ยึดถืออย่างมั่นคงในสิ่งที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเช่นการปิดประตูเมืองสมัยโบราณกำหนดเวลา6โมงเย็นหรือย่ำค่ำและเปิดเวลา6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติรักษาเป็นกฎตายตัวในลักษณะว่าคนในบ่ฮื้อออกคนนอกบ่ฮื้อเข้าบุคคลผู้ที่จะสั่งอนุญาตให้ออกจากเมืองได้ในเวลากลางคืนหรือสั่งให้เปิดประตูเมืองได้ต้องเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือเสนาบดีเท่านั้น
10: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม
10: ่นครแห่งความสุข
7: นครแห่งความสุข
10: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
6: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกาญจนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันควบคุมโรคสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอสม.ชุมชนคูปูลุนลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแจกทรายอเบดให้แก่ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกหรือโรคที่เกิดจากยุงลายณชุมชนคูปูลุนอำเภอเมืองเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังภายในบ้านเรือนชุมชนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ3เก็บดังนี้1เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก2เก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดภาชนะที่ปิดไม่ได้ให้เปลี่ยนบ่อยๆหรือเทน้ำทิ้ง3เก็บขยะที่อาจเป็นแหล่งน้ำขังไม่ให้ยุงวางไข่ได้ค่ะ

0: มพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่ขอให้เป็นเจ้าของในสิ่งที่คุณทำนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดบริษัทหรือคัดแยกจดหมายอยู่ในห้องจดหมายการที่คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำได้นั้นจะต้องเริ่มจากการแสดงความเป็นเจ้าของในสิ่งที่คุณทำเสียก่อนค่ะถ้าหากคุณทำเช่นนั้นได้คุณก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของคุณได้เป็นอย่างดีไม่ว่าผู้อื่นจะทำอย่างไรหรือมีอุปสรรคอันเกิดจากนโยบายที่ไม่สมเหตุสมผลหรือหัวหน้าที่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพมาขวางกั้นเส้นทางของคุณอยู่จงจดจำเอาไว้เสมอว่าสิ่งที่คุณทำแสดงออกถึงความสามารถพันธสัญญาและศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆได้ค่ะจากผลงานวิจัยนะคะพบว่าถ้าหากพนักงานมีความรู้สึกว่าตนนั้นมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานที่ทำจะทำให้พวกเขาเกิดความพึงพอใจในการทำงานเพิ่มขึ้นได้ถึง 34%

0: เดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
1: น้ำมันก็ขึ้นราคา
0: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
2: ต้องคิดแล้ว
0: คิดอีก
3: งั้นมานี่เลยไฮเออร์เอ็กซ์โปการันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลกแต่ราคาดีเกินคาด
4: ร้อนนี
3: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
4: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได
3: ้มีระบบล้างตัวเอง
4: สั่งงานผ่าน Wi-Fi
3: แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
0: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
5: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆ
0: อาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ่
5: ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
0: เครื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
3: ซื้อคู่ยิ่งคู่ QLED TV 120เฮิรตซ์คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี้ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: เท่านี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่
3: กับจอสัมผัส
4: คีย์บอร์ดกันน้ำ
3: รองรับทั้งแคนวาและ Gemini
4: ดาวแลกรายเดือนสบายๆ
3: เพียง299บาท
4: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือน
3: ประกันนานถึง3ปี
4: ไม่ซื้อ
3: ไม่ได้แล้ว
4: สายเกมห้ามพลาด
3: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
4: 20,000 ต้น
3: ประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึงพัน
4: สาวก Apple
3: พลาดไม่ได
4: ้ MacBook Neo ใหม
3: ่ฟรี
4: ประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000
3: หรือ iPad
4: Air M4
3: แรงขึ้นกว่าเดิม
4: ดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้น
3: มาเท่าใหม่
4: ช็อปเครื่องใหม
3: ่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
7: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
8: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
7: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
8: น้ำผึ้งดอกลำไย
7: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
8: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
7: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
8: ขนมฮันนี่สูตร
7: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
8: ในราคาที่ไม่แพง
7: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
8: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
7: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568 9
9: Mass FM, your happiness, our happiness.

วันนี้นำเรื่องราวที่พูดถึงกันอยู่ในช่วงนี้โรคไวรัสฮันตานายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าโรคไวรัสฮันตาน่ากลัวไหมสำหรับประเทศไทยโดยมีรายละเอียดบอกว่าไวรัสฮันตาเป็นไวรัสในกลุ่ม RNA ไวรัสซึ่งมีหนูและสัตว์ฟันแทะเป็นแหล่งรังโรคหลักโดยคนมักจะติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นหรือสิ่งคัดหลั่งของหนูเช่นปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมชื่อฮันตามาจากแม่น้ำฮันตันในประเทศ South Korea เนื่องจากมีการค้นพบไวรัสนี้ตั้งแต่หลังสงครามเกาหลีสมัยผมเป็นนักเรียนผมก็รู้จักแล้วเมื่อมีไข้เลือดออกเราต้องแยกจากไวรัสตัวนี้ในกรณีที่มีไตวายร่วมด้วยและต่อมาเมื่อมีโรคฉี่หนูเราก็ยังต้องคำนึงถึงโรคนี้เพราะมีลักษณะอาการที่คล้ายกันอยู่หลายอย่างโรคนี้พบได้ทั่วโลกโดยแบ่งเป็น2กลุ่มอาการคือ 1. อาการที่คล้ายไข้เลือดออกและมีปัญหาทางไตพบมากในเอเชียและยุโรป 2. มีอาการทางเดินหายใจหรือปอดพบทางอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาใต้โรคนี้ติดต่อจากการสูดดมละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูถูกหนูกัดซึ่งพบได้น้อยโดยทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวอยู่นี้ลักษณะอาการจะเป็นไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในรายที่รุนแรงจะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวซึ่งสายพันธุ์ที่ระบาดและเป็นข่าวอยู่ขณะนี้อัตราการเสียชีวิตถึง 30-40% ถามว่าพบในประเทศไทยหรือไม่อาจารย์โพสต์ว่าประเทศไทยเคยพบหลักฐานของไวรัสฮันตาและแอนติบอดีต่อเชื้อในทั้งหนูและมนุษย์มีการตรวจพบเชื้อหรือสารพันธุกรรมของฮันตาไวรัสในสัตว์ฟันแทะหลายชนิดโดยเฉพาะจำพวกหนูเช่นหนูพุกและมีการตรวจภูมิต้านทานแอนติบอดีในประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสหนูหรือทำงานเกษตรโรคฮันตาไวรัสในประเทศไทยถือว่าพบน้อยมากและสายพันธุ์ที่พบก็เป็นคนละสายพันธุ์กันความเสี่ยงสำหรับประเทศไทยถือว่าขั้นต่ำมากถึงแม้จะมีไวรัสตัวนี้อยู่ในประเทศไทยแต่คนละสายพันธุ์กันแล้วก็มีมานานแล้วมากกว่า 40-60 ปีจึงไม่เป็นที่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดค่ะ Mass FM Your Happiness

0: ได้จัดพิธีมอบเข็มประดับหน้าอกเสื้อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา2569อย่างเป็นทางการซึ่งพิธีมอบเข็มถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างอบอุ่นด้วยเข็มที่ได้รับเปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งความรับผิดชอบบ่งบอกถึงการเป็นพี่ใหญ่ในรั้วโรงเรียนที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความตั้งใจแสดงถึงความพร้อมในการเริ่มต้นศึกษาวิจัยและเรียนรู้อย่างเข้มข้นในสายการเรียนที่เลือกตลอดจนแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสริมสร้างความรักและความผูกพันในฐานะชาวฟ้าขาวซึ่งบรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มโดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมประดับเข็มให้กับนักเรียนพร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการก้าวสู่เส้นทางใหม่ในรั้วมัธยมปลายเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมตามปรัชญาของโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะคะในก้าวใหม่ที่สำคัญขอให้เข็มบนอกเสื้อเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นสู่จุดหมายและสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การเวลา
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
3: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ้งข่าวจากแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทหากอยากให้ร้านขายดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้แบบเน้นๆกับการสัมมนา ค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยไฮไลท์เด็ดในการสัมมนาครั้งนี้จะได้รับความรู้นะคะบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ขายอย่างไรให้ถูกใจลูกค้ารู้ทันภาษีค้าขายดีมีกำไรจัดการเอกสารยังไงให้ลดหย่อนได้เยอะพบกูรูด้านค้าปลีกและบัญชีตัวจริงมีสินค้าราคาพิเศษจากห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและสินค้าชุมชนจำหน่ายด้วยนะคะรวมทั้งมีบูธเทคโนโลยีสถาบันการเงินและบริการเสริมในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่ 8:30 นจนถึงบ่าย 3:00 นณโรงแรมแกลนป่าแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนค่ะสามารถลงทะเบียนฟรีตลอดงานนะคะจนถึง23พฤษภาคมสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท053093447ต่อ18หรือ0931389231งานนี้จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับห้างแจ่มฟ้าเซฟ

0: ุณผู้ฟังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอร์บีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabi.com ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
6: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
7: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
6: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
7: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
6: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
7: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-763
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: Mass FM
2: ทุกวันเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจทุกก้าวเต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ทุกช่วงเวลานำพาความร่มเย็นมาสู่ชีวิต Every day is filled with inspiration. Every step is filled with creative energy. Every moment brings peace to life.

0: ปลาอาหารสมบูรณ
1: ์ผู้ใดมาราวีคนไทยไม่ถอยหนี
0: ใต้ร่มธงไทยชาติศาสตร์กษัตริย์ขอเทิดไว้เหนือหัวรวมใจเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกแม้นแตกต่าง
1: ด้วยไทยล้วนหมาย
0: รักสามัคคี
1: ไทยนี้รักสงบ
0: รักสามัคคีทำให้พื้นแผ่นดินไทยสุขสงบมาโดยตลอด

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของอิหร่านชี้ว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าเขาไม่พอใจอย่างยิ่งกับข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านในการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐโดยมีปากีสถานทำหน้าที่เป็นคนกลางอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวขณะที่สื่อทางการของอิหร่านรายงานว่าอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐเนื่องจากมองว่าเป็นการบีบบังคับให้อิหร่านยอมจำนนพร้อมยืนยันข้อเรียกร้องให้อิหร่านได้รับค่าชดเชยจากการทำสงครามยุติมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้และยอมให้อิหร่านมีอำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยได้

0: ปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

0: อย่างนี้
1: เปิดเพลงรอฝนไปก่อนฝนยังไม่ลงนะคะยังไม่ตกเลยแต่ครึ้มเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นบรรยากาศยามเย็นที่เราน่าจะคุ้นเคยค่ะนะคะแต่ปกติฝนบ้านเราไม่ตกเช้าก็ตกเย็นนะคะเจอฝนก็ทนด้วยกันแต่เย็นนี้สิ่งที่เจอแน่นอนคือรถเยอะแล้วก็รถติดเด้งค่ะเพราะหลายเส้นทางมีอุบัติเหตุด้วยในช่วง4โมงกว่าที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้าย3คันที่ทางต่างระดับหนองหอยถนนมหิดลฝั่งขาออกซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกจุดหนึ่งที่มีอุบัติเหตุวันนี้ก็คือถนนสายเชียงใหม่แม่โจ้มุ่งหน้าแยกรวมโชคค่ะคุณผู้ฟังชนกัน3คันเลยทีเดียวติดหนักแน่นอนแล้วก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกด้วยนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาเตรียมตัวพักกันแล้วกับเช้ากับช่วงเย็นของวันจันทร์11พฤษภาคม2569เริ่มต้นเย็นนี้ด้วยงานเก่าๆของไมโครกับรักปอนปอนและอัศนีวสันต์ชติกุลกับคงเดิมนะคะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงด้วยกันได้กับช่วงเย็นแบบนี้เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์เลือกเพลงเก่าๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะมาถึงงานเก่าๆของเจเจตรินเพลงนี้บ้างกันละกันค่ะเห็นสัญญาณไฟหรือว่าเห็นสัญญาณมือเจ้าหน้าที่อย่าลืมหยุดด้วยนะคะอย่าฝ่าเด็ดขาดเลยอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้เจเจตรินกับหยุดเลยค่ะ

ขอบคุณที่ซ้ำเติมจุดเดิมที่เคยเจ็บนะคะเจ็บแล้วเจ็บอีกบางทีมันก็เหมือนจะชินชาแต่จริงแล้วไม่ชินไม่ชาจะดีกว่านะคะงั้นเก่าของเทเนตวรกุลนุเคราะห์เพลงนี้กับซ้ำเติมค่ะเจเจตรินก่อนได้นั้นด้วยกับหยุดเลยนะคะ 17:24 กับเวลาช่วงเย็นของเราและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับล้ำซับคอนสตรักชั่นกันด้วยค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษประจำเดือนพฤษภาคมแบบนี้สร้างบ้านกับล้ำซับสบายใจหายห่วงแน่นอนค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสร้างบ้านกับเรารับแอร์ฟรีทั้งหลังเย็นฉ่ำแน่นอนค่ะพร้อมของสมนาคุณสูงสุดถึง15รายการแบบฉ่ำๆไปเลยเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นรีบจองก่อนได้เลยค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดแบบบ้านสวยไม่ล้ำงบตอบโจทย์เรื่องการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการด้วยล้ำซับเราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกขั้นตอนในการก่อสร้างเพียงแค่คุณบอกเราว่าอยากจะได้บ้านแบบไหนดูแลให้อย่างตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงการสร้างเสร็จแล้วก็ส่งมอบบ้านกันเลยทีเดียวเลือกล้ำซับในการดูแลเรื่องบ้านสบายใจและหายห่วงแน่นอนนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายและก็ยังมีการอัปเดตหน้างานให้ลูกค้าได้ทราบกันด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามกันได้ที่ล้ำซับคอนสตรักชั่นค่ะ0931965566นะคะ0931965566และ LINE แอนด์เพจของล้ำซับคอนสตรักชั่นสร้างบ้านกับล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างแน่นอนนะคะมาริวันจิมิน่าค่ะฉันรักของฉันจริงๆ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002

เพลงนี้ค่ะก่อนในนั้นมีใหม่เจริญปุราด้วยกับแพ้ใจเก่งมาจากไหนก็แพ้ใจอย่างเธอนะคะ17นาฬิกากับอีกประมาณ43นาทีกับเวลาช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับความอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแวะไปพักไปชิลแล้วก็เติมพลังกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อยเปิดตั้งแต่17นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาคัดสรรความอร่อยของอาหารทะเลสดสะอาดบรรยากาศดีให้คุณได้ทานกันค่ะนอกเหนือจากเมนูของอาหารทะเลอาหารไทยเราก็มีให้คุณได้เลือกมากมายทีเดียวอยากทานอะไรก็สั่งได้กุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยทีเดียวค่ะบางคนก็ชอบทานปูบางคนก็ชอบทานกุ้งทานอะไรก็แล้วแต่ที่นี่ลงตัวมากๆเหมาะสำหรับการเป็นสถานที่ในการทานข้าวกับครอบครัวหรือว่าจะพาลูกค้ามาเลี้ยงรับรองสร้างความประทับใจหรือว่าจะนัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้หมดเลยทีเดียวเมนูพิเศษของทางร้านแนะนำให้คุณสั่งแล้วคุณจะชอบทั้งปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยนะพร้อมกับเมนูของปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากเลยค่ะคลุกกับซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำเผาไซจัมโบ้ไซใหญ่นะคะมันกุ้งเยิ้มสีทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวแล้วก็มีทะเลรวมเผาจานใหญ่หอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดนะคะเมนูปลาก็เยอะค่ะทั้งปลาสำลีเผาหรือว่าจะเป็นปลาทับทิมสมุนไพรปลาหมึกแดดเดียวนะคะปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดได้หมดเลยทีเดียวค่ะและยังมีไก่ย่างชมจันทร์ให้คุณได้ทานกันด้วยเกี๊ยวปลาท่าฉลอมและก็ยำสาวท่าจีนของทันเล่นที่อร่อยสุดๆเลยแวะไปชิลไปพักกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านหาไม่ยากค่ะอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวสายเข้าไปเกือบสุดซอยร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนะคะเลือกนั่งในหลายโซนโซนส่วนร่มรื่นอากาศดีแนะนำให้นั่งโซนนี้สำหรับคนชอบบรรยากาศแบบชิลๆโอเพนแอร์นะคะหรือจะเป็นโซนห้องแอร์ก็ได้แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยเปิดตั้งแต่17นาฬิกาถึง23นาฬิกาจองโต๊ะล่วงหน้าสอบถามเพิ่มเติมในการที่จะจัดงานเลี้ยงเพราะที่นี่เราสถานที่กว้างมากคุณสามารถจัดงานเลี้ยงขนาดเล็กเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้เลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าจะเป็นเลี้ยงขนาดกลางและเลี้ยงขนาดใหญ่จัดให้เต็มที่อย่างที่บอกไปว่าร้านเราค่อนข้างกว้างมากๆเลยทีเดียวจองโต๊ะล่วงหน้าและก็จองพื้นที่ในการจัดเลี้ยงได้เบอร์นี้ค่ะ0635251719 0635251719และตามไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสเสิร์ชชื่อนี้ภาษาไทยได้เลยรับรองว่าเจอแล้วคุณจะต้องตามไปและอร่อยได้ในทุกเมนูกับเรากับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานเก่าของBoy Peachmaker เพลงนี้บ้างช่างไม่รู้เลยค่ะ

แบบนั้นท่าแบบนี้เพลงสั้นๆคำเดียวของมิสเตอร์ทีมเพลงนี้กับท่านะคะในนั้นมีช่างไม่รู้เลยค่ะเงินจากพีชเมเกอร์ด้วยเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟัง 17:54 ได้เวลาส่งท้ายกันแล้วด้วยนะคะจะบอกว่าทุกวันนี้นอกเหนือจากโรคภัยไข้เจ็บที่เราเจอเนี่ยก็จะมีโรคหนึ่งที่น่ากลัวทีเดียวค่ะนั่นคือโรคเสพติดการทิ้งภาวะที่อยากจะลดทุกอย่างจนเริ่มกระทบกับชีวิตของเรานะหลายคนเชื่อว่าการจัดบ้านหรือว่าการจัดใจเนี่ยสำหรับบางคนคือการทิ้งของกลายเป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้เห็นของวางอยู่แล้วเครียดต้องหาอะไรมาทิ้งตลอดเวลาบางครั้งถึงขั้นเผลอทิ้งของสำคัญหรือว่าของคนอื่นด้วยนะผู้เชี่ยวชาญเรียกภาวะนี้ว่าโรคเสพติดการทิ้งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความเครียดหรือว่าโรคยังคิดทำได้หรือว่าความต้องการแบบควบคุมชีวิตบางอย่างนะคะสัญญาณที่ควรสังเกตก็คือรู้สึกสบายใจเฉพาะตอนทิ้งของกระวนกระวายเมื่อเห็นบ้านมีของเยอะรกรุงรังเช็คตู้ลิ้นชักแล้วก็หาของมาทิ้งแบบซ้ำๆนะคะเริ่มกระทบความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวจริงๆแล้วเนี่ยบ้านที่ดีไม่จำเป็นต้องว่างเปล่าจนไร้ความทรงจำเพราะบางครั้งสิ่งของบางชิ้นก็ไม่ได้มีค่าแค่การใช้งานแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจด้วยบางคนเป็นโรคนี้จริงๆก็คือทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะอยู่แบบห้องโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ดีนะเพราะมันสะอาดแต่ว่ามันก็เหมือนกับทิ้งทุกอย่างกลายเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเห็นอะไรขวางหูขวางตาไม่ได้ต้องทิ้งแต่บางคนเป็นโรคเก็บนั่นเองค่ะโรคเก็บนี้รู้สึกว่าจะมีเยอะกว่าโรคของการทิ้งนะเพราะว่าทุกคนเก็บหมดเลยหลอดกาแฟเอ่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้มาช้อนพลาสติกกระป๋องเอ่ยหรือว่าถุงอะไรต่างๆคือเก็บหมดเก็บจนรกบ้านไปหมดเลยนั่นก็เป็นเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเกิดขึ้นจากภาวะของการย้ำคิดย้ำทำนี่แหละกลางๆจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องทิ้งของสำคัญแล้วก็จะได้ไม่ต้องเก็บของที่ไร้ประโยชน์ดีกว่านะลองเช็คที่บ้านดูกันละกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะๆ Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
5: You're listening 90

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะเอารัก

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิ่ม

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในเย็นวันนี้นะครับ 18:00 นถึง 19:00 นนะครับฟังเพลงและช่วงนี้ขับรถลำบากหน่อยรถเริ่มเยอะแล้วนะโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะฮะรู้สึกวันนี้ทั้งมงฟอร์ดมัธยมเปิดแล้วนะครับแล้วก็ปรินซ์ก็เปิดด้วยนะฮะโรงเรียนใหญ่ๆเริ่มขยับกันละฉะนั้นเนี่ยการจราจรเริ่มหนาแน่นคุณฟังขับรถด้วยความระมัดระวังแถมฝนตกด้วยนะฮะคุณผู้ฟังฉะนั้นต้องเพิ่มไปอีก2เท่าเลยทีเดียวแล้วเว้นไปหลายๆวันขับรถด้วยความเคยชินรถน้อยช่วงนี้รถจะเยอะขึ้นดูแลสุขภาพดูแลการขับรถให้ดีด้วยนะระมัดระวังอย่าขับรถเร็วเท่านั้นเองนะครับง่ายๆก่อนเบสิกนะครับคุณผู้ฟังชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุนะครับWarm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ไปที่เดียวครบเลยทั้งอาหารอร่อยบรรยากาศดีสนุกสนานสังสรรค์ครบครันที่เดียวที่ Warm Up The Best in Town 053-400-677 นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้า69ครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจอยู่เมื่อคุณฟัง19 นาฬิกาเหมือนเดิมกับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: การขับขี่รถในช่วงสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังเท่าที่ดูรายงานเนี่ยฝนยาวเลยทีเดียวนะครับแทบจะทุกวันทีเดียวอาจจะตกช่วงเย็นนะฮะกลางคืนนี้ค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์สูงมากเพราะอุณหภูมิมันลดลงไปด้วยฉะนั้นช่วงนี้เราก็เจอฝนแล้วล่ะนะฮะเรื่องของลมฟ้าอากาศกลับไปอยู่ในสภาวะเข้าหน้าฝนแล้วก็ฤดูร้อนน่าจะพ้นแล้วนะครับเท่าที่ดูรายงานเรื่องฝุ่นควันก็สบายไปใบไม้เขียวขึ้นฝุ่นน้อยลงแต่ว่ายุงจะเยอะขึ้นอันนี้ด้วยมารยาทถ้าฝนตกอย่างเงี้ยแล้วมันพ้นหน้าร้อนมาใหม่ๆเนี่ยต้นไม้มันยาวเร็วใช่ไหมรอบบ้านคุณเนี่ยยุงเยอะขึ้นงั้นคุณฟังต้องดูแลด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นพาหะของโรคต่างๆอีกมากมายทีเดียวนะช่วงนี้คงจะต้องเพี้ยวบ้านตัดหญ้าละคุณผู้ฟังยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึง19 นาฬิกากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: 1 2 3

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight Light.

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร
2: 053-299-898 Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

คุณผู้ฟังครับตอนนี้เวลาของเราใกล้จะ 19:00 น.แล้วถึงเวลาต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาจนถึงช่วงท้ายพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลมั่นใจการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะนำมาแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลทางการสหรัฐยืนยันพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลกมั่นใจไม่ขัดกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทอาจจะทำให้กระทบวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสมองว่าทั้งสองโครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันคือต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานพร้อมกันนี้ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบประมาณถึง400,000,000,000 บาทแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้าเนื่องจากยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับเขาพอไปเปรียบเทียบเดี๋ยวก็เป็นความขัดแย้งต่อสิ่งที่รัฐบาลที่นี่ยังได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลาสติกก็จะได้เยียวยาได้ที่ที่คลายความเดือดร้อนได้ได้กระตุ้น
2: เช่นเดียวกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลออกพรกกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกซึ่งประเทศไทยยังต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากหากรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดๆก็จะเกิดภาวะตกงานและกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้มั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีต
4: ที่เราทำตอนนี้เนี่ยมันก็การช่วยประชาชนวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกเรายังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ส่วนแท้ก็คือมันต้องเตรียมพร้อมไหมว่าวิกฤตมันไม่รู้จะลุกลามเท่าไหร่แล้วที่อาเซียนก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพึ่งพาน้ำมันแล้วก็การส่งชาติเยอะมากเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้วันนี้เริ่มเห็นแล้วนะเป็นระลอก
2: สำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้อยู่ระหว่างการทำระเบียบของการกู้เงินและการตั้งคณะกรรมการกันกรองจากนั้นจะให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผ่าน5หลักการคือการมุ่งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานส์ฟอร์มความโปร่งใสโดยเมื่อทำระเบียบเสร็จสิ้นแล้วจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภารดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศว่าจากเดิมที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณประเมินไว้ที่ประมาณ 5-7 หมื่นล้านบาทล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจมีไม่ถึง 30,000 ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้โครงการต่าง ต่างๆดำเนินต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาจะต้องดึงงบประมาณกลับสำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลเลือกวิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลงแทนการยกเลิกโครงการทั้งหมดเช่นจากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรกร้อยละ20อาจปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ10ถึง15เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่เกิดผลกระทบในภาพรวมส่วนความคืบหน้าของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภายังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติและขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วคาดว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่14พฤษภาคมนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาท
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายกรจาติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อนาย

0: เงินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้โดยได้แนบข้อมูลประกอบคำร้องอาทิแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญด้วย
1: จริงๆผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้200,000 ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะในส่วนของเงินกู้200,000 ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนะมาอยู่ในพรก.เงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไร
0: ด้านนายกรกล่าวว่าการกู้เงินของรัฐบาลเป็นกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่การออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งเคยเป็นเหตุให้มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินในช่วงที่ผ่านมา
2: ในกรณีที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจมีในกรณีที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา172ตามที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่ถ้าไม่ใช้เงินโดยเร่งด่วนเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งมีการขยายความนะครับเพิ่มเติมว่าความเร่งด่วนนั้นต้องเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องช่วยกันในการที่จะตรวจสอบว่านอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณระดับที่สูงที่สุดที่เคยปรากฏมาแล้วโดยทุกรัฐบาลรัฐบาลยังมีเจตนาที่จะออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมายหรือไม่
0: ทั้งนี้ฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอยัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไก

0: ากบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแต่หากมีการเจรจายืนยันประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบ
1: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในกรณีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุว่าการเจรจาดังกล่าวมีหลายขั้นและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันด้วยโดยนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นตามผลลัพธ์บางอย่างก่อนที่จะเริ่มการพูดคุยกันซึ่งอาจเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้นส่วนการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาเป็นเพียงการพูดคุยกันเบื้องต้นยังไม่มีการให้คำมั่นใดๆซึ่งหากจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการปรับพันเขตแดนจะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นทั้งนี้ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแน่นอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมสั่งการให้ตำรวจขยายผลกรณีชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมาก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสั่งไชยนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีการจับกลุ่มชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อขายและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติย้ำว่าต้องเร่งขยายผลให้ถึงกระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้รวม9ชั่วโมง30นาทีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมงและหากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาเพิ่มได้อีก30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำว่าการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอีกว่าสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับเหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าทำไมบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมก็สามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เพิ่มมาตรการควบคุมการเข้า

0: ถึงของเยาวชนการประชุมวุฒิสภาวันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบกระทู้ถามประเด็นกัญชาเสรีโดยยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลไม่ใช่การเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมแต่เป็นการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับร้านจำหน่ายกัญชาให้เข้าสู่มาตรฐานสถานพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางเพื่อควบคุมการจำหน่ายการใช้และการให้คำแนะนำทางการแพทย์อย่างถูกต้องพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนรวมถึงการใช้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการและประชาชนหลังที่ผ่านมาเกิดข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสุขภาพจากการใช้กัญชาในวงกว้างพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ควบคู่กับการคุ้มครองประชาชนและจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนออกมาตรการเพิ่มเติมต่อไปปิดท้ายที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำแล้ววันนี้ก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายน
1: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักโทษด้วยการติดกำไร EM ที่ข้อเท้าและต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการคุมประพฤติซึ่งนายทักษิณใช้บ้านจันทร์สองล่าเป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวและมองว่าควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนในอนาคตหากทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วคงมีโอกาสได้พบปะกันซึ่งการพบปะพูดคุยถือเป็นเรื่องปกติเพราะรู้จักและเคารพนับถือกันมานานสำหรับบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้หากมองทุกอย่างในแง่บวกและตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตใจยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่มีอะไรน่ากังวลดลนภาสุภาสมบัติรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: 19 นาฬิกา 22 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับ กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐหรือ HHS ออกแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากกลุ่มผู้โดยสาร17รายที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Honduras สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสฮันตาเนื่องจากมีผลตรวจเป็นบวกอย่างไรก็ตาม HSS เน้นย้ำว่าผู้โดยสารรายนี้มีอาการที่ไม่รุนแรงและจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคแห่งที่2ในรัฐเนเบรสกาของสหรัฐขณะที่นางสเตฟานีริชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่าพบสตรีชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยมีอาการไม่สบายตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ติดเชื้อรายนี้ไปยังสถานกักกันโรคที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศเร่งติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือสำราญ MV Honduras ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานายหลินเจียหลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลไต้หวันกำลังจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างวันที่13ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยคาดหวังว่าการประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมย้ำว่าไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและสหรัฐยืนยันมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ประเด็นเกาะไต้หวันคาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการพบกันของผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันโดยจีนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดบนราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ธ

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3เท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพง

0: ชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ทีมนิวยอร์กนิกชนะทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ขาดลอย 4-0 เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานทองดีอณีโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเวลา 9:17 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปทรงเป็นองค์ประธานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะต่างๆต่อเนื่อง3คณะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ3คณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมใน3วาระมงคลย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการความร่วมมือการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดี
3: ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแม้สภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันโดยนางสาวนิชาหวนศักดิ์ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เปิดให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมและตั้งใจว่าใน1ปีนี้จะกราบถวายบังคมพระบรมศพให้ครบ999ครั้งด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและดูแลประชาชนตลอดมา
4: ตั้งแต่วันแรกที่มีการกราบพระบรมศพป้าก็มาทุกวันนะคะ
5: Refresh, refill the music.

0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่วาไรตี้ท็อปดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับผมธิติพันธ์ครับอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สองทุ่มสิบนาทีถึงสามทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้ดูแล้วผมไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์การเชื่อมต่อเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณฟังแจ้งสัญญาณการรับฟังเข้ามาได้นะครับชัดเจนยังไงบ้างนะครับวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดี SD Car Center สวัสดีคุณนิวเทลสวัสดีคุณแม่จันทานะครับสวัสดีคุณนาวนะครับคุณนิวเทลบอกว่าทักทายค่ำวันจันทร์สวัสดีครับแจ้งผลการรับฟังเข้ามาหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างชัดเจนไหมสวัสดีคุณจูครับสวัสดีคุณศิระชัยคุณกิตเสถียรครับยินดีต้อนรับนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารข่าวเด็ดประจำวันแล้วก็ข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์สองทุ่มสิบนาทีถึงสามทุ่มโดยประมาณนะครับจะเป็นยังไงคุณเอ๋ทิงก็บอกว่าทุกอย่างให้มองเป็นเรื่องบวกถ้าเราทำงานด้วยความสุจริตใจสิ่งที่เราทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนมันก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับถ้าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศและก็ประชาชนจะเป็นอย่างไรต่อให้ผิดก็ต้องยอมรับผิดนะอันนี้ผมก็พูดย่อๆนะเขาพูดจริงๆเขาพูดยาวกว่านี้เยอะนะครับก็เอาเป็นว่าคุณอนุทินก็ยินดีกับคุณทักษิณนะครับว่าได้ออกมาแล้วโอ้จริงๆผมต้องคุยเรื่องนี้ก่อนนะเนี่ยไปคุยเรื่องคุณทักษิณก่อนแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรื่องคุยคุณทักษิณต่อนะครับสวัสดีคุณวสินพีเตอร์สวัสดีคุณพ่อลำที่เก่งๆอ่านพ่อลำใช่ไหมครับผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับตัวหนังสือเล็กมากเลยอ่ะแอปเนี่ยนะครับอ่ะต่อคุณพงพันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของไทยออยมหาชนบอกผลประกอบการไตรมาสแรกของปี69ปีนี้นะครับไทยออยมีกำไรสุทธิคำว่าสุทธิคือกำไรที่หักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับกำไรสุทธิ 19,481 ล้านสูงกว่าไตรมาสที่4ของปีที่แล้วไตรมาสที่4ของปีที่แล้วคือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวากำไรอยู่ 2,458 ล้านปีนี้มกราคมกุมภามีนากำไร 19,481 ล้านเขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นกำไรจากสต๊อกน้ำมัน 16,746 ล้านบาทคิดเป็นถึง 85% ของกำไรสุทธิกำไรพิเศษจากการซื้อหุ้นกู้ 2,400 ล้านนะครับก็รวยไม่ไหวแล้ว ใครเป็นคนร้องคำนี้ประชาชนหรือว่ากลุ่มทุนน้ำมันรวยไม่ไหวแล้วนะครับรวยไม่ไหวแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามครับคุณพงพันธ์ก็บอกว่าสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางก็ยังคงมีความผันผวนอยู่แล้วก็เห็นความพยายามในการ

0: จาเพื่อยุติสงครามนะครับก็ถ้าการเจรจาเสร็จสิ้นลงด้วยสันติคือจะฟื้นฟูจะทำอะไรก็ทำกันไปแต่ว่าจะไม่ลบละช่องแคบฮอร์มุสจะเปิดละจะไม่มีการอารักขาจะไม่มีการเอาเรือมาปิดช่องแคบละเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยโดยธรรมชาติคุณฟังราคาน้ำมันมันจะปรับตัวดิ่งลงทันทีเพราะมันจะไม่ใช่เป็นค้าที่หายากอีกแล้วถูกไหมครับทำให้เกิดความเสี่ยงขาดทุนได้นี่ไทยออยล์บอกเฮ้ยฉันก็กำไรก็จริงแต่ฉันก็อาจจะขาดทุนได้นะเพราะว่าน้ำมันดิบที่ฉันจะใช้ในการผลิตช่วงต่อไปเนี่ยเป็นน้ำมันดิบที่ฉันซื้อมาแพงนะครับมันเป็นราคาซื้อล่วงหน้าที่มันมีราคาสูงถ้าราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงก็จะเกิดผลขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันได้เช่นกันอย่าเพิ่งมาด่าฉันนะครับว่าฉันได้กำไรเยอะนี่ถ้าเกิดสถานการณ์นี้ไทยออยล์ก็จะมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเรื่องของการเงินต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มอีก 18,000 ล้านนะครับนี่คือเรื่องตัวเลขนะครับผมไม่คุยละคุยเอาอย่างนี้ตรงนี้แล้วกันว่าในช่วงวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางเนี่ยนะครับทำให้ราคาน้ำมันดิบดูไบพุ่งไปแตะถึง170ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดิบกับน้ำมันสำเร็จรูปปกติจะอยู่ที่1ถึง2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแต่ช่วงวิกฤตพุ่งขึ้นไปถึง50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่าขนส่ง 1.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็น14ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก9เท่าตัวไทยออยล์ก็บอกว่าผมก็พึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางนะ 91% ตอนนี้เหลือ 35% แล้วหันไปซื้อจากแอฟริกาตะวันตกอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้ด้วยนะครับเขาก็คาดการณ์นะครับคุณหวังว่าแนวโน้มทิศทางในอนาคตครึ่งปีหลังปีนี้บอกว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้นถ้าจะผ่อนคลายลงในไตรมาสที่2จะส่งผลใหราคาคาน้ำมันดิบดูไบไตรมาสที่2นั้นเคลื่อนไหวอยู่ที่102ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไตรมาส3จะลงไปอยู่ที่ 86.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและไตรมาสที่4 77.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้ราคาเฉลี่ยทั้งปีจะกลับมาอยู่ที่ 88.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทีนี้เขาก็เลยถามว่าถึงค่าการกลั่นราคาการกลั่นล่ะที่มันดึงดึงดึงดึงขึ้นขึ้นลงลงเราบอกว่าผมลดค่าการกันกับลดภาษีสรรพสามิตหน่อยสิราคาน้ำมันหน้าปั๊มมันจะได้ลดลงนะครับไทยออยล์ก็บอกว่าไอ้ค่าการกันเนี่ยถึงแม้ว่าในไตรมาสแรกเนี่ยจะขึ้นไปถึงลิตรละ7.60สตางค์แต่ตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไปมีแนวโน้มจะลดลงตามราคาน้ำมันตลาดโลกเขาประเมินไว้ว่าค่าการกันไตรมาสที่2จะลงมาอยู่ที่2บาท60สตางค์ต่อลิตรนู่นนี่หายไปลิตรละ5บาทแล้วก็ทยอยลดลงในไตรมาสที่3แล้วก็4โดยเฉลี่ยค่าการกลั่นทั้งปีจะอยู่ที่ระดับ2บาทต่อลิตรส่วนมาตรการการลดน้ำมันหน้าลงกัน 2-5 บาทต่อลิตรนั้นไทยออยล์ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐแต่มองว่ามาตรการนี้ก็ควรจะเป็นมาตรการระยะสั้นระยะยาวควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับแต่ถ้าราคาน้ำมันตลาดโลกอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานรัฐก็มีความจำเป็นต้องเข้ามาดูแลราคาอันนี้ผมก็ถามต่อนิดแต่ว่าผมก็จะรอดูสถานการณ์อยู่ดีผมก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับก็อยู่ที่ระดับที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะกำหนดกันออกมารัฐบาลจะช่วยประชาชนมากแค่ไหนก็อยู่ที่ตรงนี้แหละว่าถ้าวันนี้เป็นไปอย่างที่ไทยออยล์คาดการณ์คือในไตรมาสที่2นะครับคือไตรมาสที่1คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยมันจบไปละค่าการกลั่นมันอยู่ที่ 7.6 บาทต่อลิตร 7.60 บาทตังค์แต่ไตรมาสที่2คือเมษาพฤษภามิถุนาตอนนี้เข้าพฤษภาแล้วนะกำลังจะเข้าเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่2เขาบอกว่าค่าการกลั่นจะลงมาอยู่ที่ 2.60 บาทสตังค์ต่อลิตรซึ่งนั่นหมายความว่าค่าการกลั่นจากไตรมาสที่1มาถึงไตรมาสที่2มันจะต้องหายไปลิตรละ5บาทค่าการกลั่นหายไปลิตรละ5บาทจะส่งผลต่อราคาขายปลีกหน้าปั๊มกี่บาทจะหายไป5เลยไหม อย่างแก๊สโซฮอล์ E20 วันนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณลิตรละ36บาทมันจะเหลือ31เลยไหมหรือจะค่อยๆทยอยลดเนื่องจากว่าส่วนต่างที่มันควรจะลด5นั้นอาจจะลดได้แค่2หรือ3เพราะส่วนที่เหลือจะต้องเก็บเอาไปเข้ากองทุนน้ำมันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามเพราะผมก็ไม่รู้กลไกเรื่องราคาเรื่องน้ำมันอะไรนั้นผมไม่ได้อยู่ในสายพลังงานผมอยู่ในสายของสื่อผมก็ต้องมีหน้าที่รายงานจากข้อมูลรอบด้านที่ได้รับให้คุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็คุณฟังก็ลงไปวิเคราะห์กันเองแต่คุณผู้ฟังที่เขาติดตามข่าวอยู่แล้วเขารู้เขาพอจะอ่านออกว่าใครแก้ปัญหาให้ใครแล้วก็จริงใจแค่ไหนนะครับคุณตันธีรพลสวัสดีนะครับคุณ RP7 RP7 สวัสดีนะครับคุณชายชิดมาทำการสวัสดีนะครับคุณน้องไก่ช็อปสวัสดีเจ้านะครับเรื่องค่ากันกันเรื่องน้ำมันนะก็หวังว่าจะได้เห็นนะครับหวังว่าจะได้เห็นราคาน้ำมันลดลงอีกสักลิตรละ3บาท4บาทเนี่ยเป็นกำลังใจให้ เป็นภาษาชาวบ้านเป็นกำลังใจให้กูมีชีวิตต่อไปหน่อยคือทุกวันนี้ออกไปทำงานเพื่อหาเงินหาเงินมาอะไรหาเงินมาเติมน้ำมันรถเพื่ออะไรเพื่อขับรถไปทำงานมึงวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ต้องพูดถึงไอ้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือเงินออมหรืออะไรไม่ต้องพูดถึงนะครับมันเป็นอย่างนี้ขอบคุณคุณมิกซ์คนเดิมเพิ่มเติมคือเธอชื่อนี่สวีทหวานแหววมากนะครับเรื่องของฝ่ายค้านในเรื่องของให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบพระราชกฤษฎีกาเงินกู้400ล้านนี่ผมไม่พูดถึงละนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องของขั้นตอนต่อไปแต่ว่าตอนนี้คือมันมีพระราชองค์การเขาเรียกว่าอย่างไรพระราชกิจประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับว่ามีโปรดเกล้าลงมาเลยว่ากู้ได้นะครับรัฐบาลก็คงมีหน้าที่เดินหน้าต่อนะครับก็อย่างที่คุณอนุทินบอกอ่ะในเมื่อโปรดเกล้าลงมาแล้วเราก็ต้องดำเนินการนะครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสภาค2หรือคนละครึ่งพลัสภาค2นี่ก็คงจะไม่เลื่อนแล้วล่ะเพราะว่าไทม์ไลน์มันออกมาเรียบร้อยแล้วทางกรุงไทยทางแอปเป่าตังเขาก็เตรียมรีโนเวทแอปพลิเคชันเพื่อรองรับหมดแล้วนะครับแล้วก็ประกาศไปหมดแล้วว่าลงทะเบียน25นะนะครับ1ลงทะเบียน25พฤษภาคม1มิถุนายนเริ่มใช้นะครับก็เดือนละ 1,000 4เดือนก็เป็น 4,000 บาทรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40ส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเคยได้เดือนละ300ครับ4เดือนต่อจากนี้ไปมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาจะเพิ่มให้เป็น 1,000 ครับเพิ่มให้เป็น 1,000 ก็รวมเพิ่มอีก700อ่ะรวมเป็นกรอบอีก300เป็น 1,000 นะครับรอรับแรงกระแทกของพายุหมุนทางเศรษฐกิจคุ้นๆกับดีอายุหมุนทางเศรษฐกิจนี่คือสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาหมุนติ้วๆนะครับเงียบกิ๊บเลยนะครับคุณแปะรวมแหล่งสินค้าถูกครับสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมมีข่าวนึงที่ผมกักไว้แล้วนะกักไว้แล้วผมจะคุยเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนะนะครับนอมินีต่างชาติก็ไม่ใช่เรื่องนี้นะครับเป็นว่าเดี๋ยวนึกออกผมกลับมาเล่าแล้วกันนะครับนึกออกผมกลับมาเล่าแล้วกันคุยเรื่องคุณนี่หน่อยมีคำถามเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังว่าวันนี้คุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษคุณฟังครับการได้รับการพักโทษไม่ใช่พ้นโทษนะการได้รับการพักโทษคือโทษมีเท่าเดิมแต่คุณไม่ต้องไปถูกจองจำในเรือนจำคุณสามารถออกมาอยู่ที่บ้านได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมารายงานตัวอะไรยังไงกี่วันมารายงานตัวครั้งนึงต้องติดกำไร EM คุณผมจะได้รู้ว่าคุณไปไหนหรืออยู่ไหนบ้างนะครับคุณต้องอยู่ในบริเวณนี้เท่านั้นห้ามออกจากบ้านหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณถูกกล้องไหนว่าต้องอยู่ในบ้านเท่านั้นป่ะเหมือนจองจำในเรือนจำออกมาจองจำจอดที่บ้านประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ต้องออกบ้านหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ติดกำไร EM นี่ติดแน่ๆนะครับติดแน่ๆการรายงานตัวต้องมีแน่ๆนะครับการได้รับการพักโทษคือพักโทษการจองจำ แต่ยังไม่พ้นโทษนะครับน่าจะอีกสัก 3-4 เดือนถึงจะพ้นโทษนะนะเรื่องจังเจอละคุณฟังเรื่องนี้แหละเรื่องนี้คอฟุตบอลความเคลื่อนไหวคุณฟังครับแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลบอกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่12คือพรุ่งนี้รัฐบาลจะมีการหารือวาระสำคัญก็คือเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026นะครับการหารือเรื่องนี้ครม.จะหารือกันเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กระชั้นชิดแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนครับเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จะจัดขึ้น11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาและเม็กซิโกร่วมกันเป็นเจ้าภาพการหารือเรื่องนี้ในครม.เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายหลักที่จะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นการมอบความสุขและก็กระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของคนในประเทศเล่นกีฬานะครับนะเล่นกีฬานะฟุตบอลโลกมาอย่าไปเล่นอย่างอื่นนะครับก่อนหน้านี้ครับคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าการแข่งขันบอกว่าการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะพยายามดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดถึงแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับสัปดาห์ที่แล้วคุณอนุทินก็มีการหารือกับประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.แล้วนะครับก็บอกว่ามีการหารือในเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะครับว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังการประชุมครม.พรุ่งนี้คอฟุตบอลนะครับเตรียมตัวนะครับพรุ่งนี้จะเอาเรื่องนี้เข้าครม.นะครับลูกผมไม่เชี่ยวชาญครับในห้างครับให้ลูกครบครึ่งครึ่งครบลูกครึ่งบนครึ่งล่างครบบนครบล่างผมไม่รู้เรื่องครับผมเล่นอย่างเดียวคืออ่ะถ้าผมจะสมานันกับเพื่อนผมสนุก10 20บาทผมเล่นอย่างเดียวทีมไหนชนะทีมไหนแพ้ผมเรื่องนี้ผมไม่มีความรู้ลูกครึ่งครึ่งลูก4 2ครึ่งลูกครบบนครบล่างครบหัวขวางผมไม่รู้เรื่องนะครับเอาเขาจะคนจะใครชนะใครแพ้อย่างเดียวนะครับก็สนุกเนี่ยอย่าไปเล่นมากเกินนะครับคุณปูนันทพัฒน์นะครับสวัสดีครับคุณมากมายสวัสดีนะครับคุณกุ้งสาวสกลนครครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีนะครับคุณช่างกีนะครับสวัสดีนะครับเรื่องฟุตบอลโลกจบไปละเนี่ยอันนี้ที่ผมตั้งใจจะแจ้งเมื่อกี้นะครับเอาละครับ2ทุ่ม42นาทีเดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องคุณทักษิณล้วนๆท่านไหนเป็นคุณทักษิณต้องติดตามนะครับท่านไหนไม่ใช่แฟนคุณทักษิณต้องยิ่งต้องติดตามว่าผมจะพูดอะไรเกี่ยวกับคุณทักษิณบ้างนะครับเดี๋ยวไปพักสักครู่นะครับสักครู่เดียวนะครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car Center ก journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสงคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับสูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร090-674-3020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
5: ่ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
1: เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่ม48นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการด้วยนะครับ Green Power Solar Energy ตัวจริงเสียงจริงเรื่องของโซลาร์เซลล์คุณผู้ฟังคลิก Facebook เข้าไปได้เลยครับสำหรับข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์เซลล์นี่คือมืออาชีพที่คุณไว้วางใจได้ทั้งเรื่องของการติดตั้งเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้กับเรื่องของการบริการหลังการขายครบวงจรทั่วประเทศตลอดระยะเวลานะครับ Facebook นะครับ Green Power Solar Energy ครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงการันตีตั้งแต่ไม่เป็นเลยจบหลักสูตรไปแล้วเปิดร้านได้แน่นอนนะครับโดยมีทีมงานที่มี อาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีทำหน่วยการสอนนะครับคลิกเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center มาตรฐานของรถยนต์มือ2เกรด A+ ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมนะครับแล้วก็ที่ตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาคุณผู้ฟังเข้าไปเลือกชมรถสวยๆได้นะครับที่ Facebook ของรถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center ครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ครับโรงแรมดีไซน์ล้านนาร่วมสายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการพักผ่อนเฟคซิลิตี้ที่นี่ครบครันอยู่ใจกลางย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สำรองห้องพักได้ที่เว็บไซต์ของโรงแรมนะครับ www.furama.com และก็ที่คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นก็เช่นเดียวกันโรงแรมที่เป็นอัตลักษณ์ล้านนาวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องนี่อยู่ใจกลางเมืองนะครับแต่พอคุณฟังเดินเข้าไปในโรงแรมคุณฟังจะรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าเลยร่มรื่นมาก

0: การของข่าวสดเอามาแชร์ให้ฟังไหนมีใครแสดงความคิดเห็นอะไรมามากเรื่องคุณทักษิณดูกันนะนะครับครับคุณดีโมสสวัสดีครับคุณการสวัสดีครับคุณจะพูดอะไรว่าลืมสวัสดีนะครับคุณชุติเดชคุณเน่ผิดตลอดสวัสดีนะครับคุณลูฟี่มังงะสวัสดีครับคุณเด็กชายมรสุมสวัสดีนะครับนายแห้งชาวรีดบอกอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเรื่องอะไรครับเรื่องที่ว่าเขาจะไม่ยุ่งการเมืองใช่ไหมนะครับผมก็ไม่เชื่อหรอกนะครับเพราะว่าคุณทักษิณนี่เขาอย่างที่บอกนะครับคงจะไม่เลิกอ่ะมันเลิกไม่ได้แต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนบทบาทและผมก็เชื่อว่าคงจะไม่มีใครไม่เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยในอดีตทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าก็ยังจะอยู่ภายใต้การบัญชาการของคุณทักษิณแน่ๆผมก็เชื่ออย่างนั้นคุณฟังเชื่อหรือเปล่าลองตอบกันมาดูนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ถือว่าอบอุ่นของคนในครอบครัวชินวัตรนะครับก็ออกจากเรือนจำแล้วครับพี่ทักษิณก็เดินทางไปที่กรมคุมประพฤติติดกำไร EM นะครับแล้วก็รับทราบกฎเกณฑ์นะครับต่างๆก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่บ้านจันทร์สงขลาก็กำหนดต้องมารายงานตัวเดือนละครั้งนะครับรายงานตัวเดือนละครั้งอันที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังใช่คุณมีครับพี่บอกผู้นำจิตวิญญาณของพรรคใช่ครับเป็นได้รับฉายานั้นอยู่แล้วเหมือนกับพรรคประชาชนตอนนี้นะครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ถือว่าได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคคือทุกพรรคจะมีนะครับภูมิใจไทยเองก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคือคุณเนวินชิดชอบเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยนะครับมีคนบอกดูจากนิสัยที่อยู่ลึกๆไม่อาจจะเลิกยุ่งก็บอกแล้วไงว่าเขาเลิกยุ่งไม่ได้หรอกนะครับเขาเลิกยุ่งไม่ได้แต่เขาอาจจะปรับเปลี่ยนบทบาทว่าอ่ะไม่ต้องออกหน้าอะไรมากนะครับอยู่นิ่งๆแล้วก็บัญชาการอยู่แล้วมอบนโยบายมอบแนวคิดมอบเทคนิคแท็กติกไปให้ส.ส.ให้ลูกพรรคออกไปดำเนินการต่อนะครับก็คงเลิกไม่ได้แหละนะเลิกไม่ได้คุณเจงสุนิตานันสวัสดีจ้ะนะครับไอ้ซีเฮดให้เห็นว่าเจ้าเลือกสวัสดีครับผมครับขอเป็นสอท
1: อ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาย้ำไทยยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลก WHO รายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้โดยขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกัน

0: ัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์ฟันแทะและสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership

0: ตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมพระศรีสว่างควัตพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งจำนวน 690,000 เม็ดแก่สปสช.เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จำนวน 690,000 เม็ดแก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านับเป็นการหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงประจักษ์แจ้งว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทรงมีพระนโยบายมุ่งมั่นสถาปนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เป็นเสาหลักแห่งการสาธารณสุขของชาติผนวกกับพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการเภสัชกรรมจึงได้ทรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมและทรงก่อตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริที่พระตำหนักพิมานมาศเมื่อปีพุทธศักราช2563เพื่อเติมเต็มนิเวศวิจัยการแพทย์การเภสัชกรรมและมะเร็งวิทยาให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการกระจายยาตามมาตรฐานสากล PIC-GMP มีศักยภาพด้านการวิจัยทางเภสัชกรรมสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาต่อยอดเป็นการผลิตระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio Freshness.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล 053-200-0002

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร 099-242-7757

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio Fresh.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์ระวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์ระวีโทร099-242-7757
2: Fresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์วีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์วีโทร 099-242-7757

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the music

认输，洒脱纯雅，让全部放上来，都看都看。วันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยก็ออกทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำและทุกวันในเวลาเดียวกันนี้สมาต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมผู้ใจบุญใจกุศลที่สดับรับฟังรายการนี้คนนั้นต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากเอาละเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเนาะเอามาไหว้พระนบธรรมกันดีกว่าพระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์

โสปังเขาวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสัทธัมมะสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติยันดุนิมิตตังอวมังคะลัญจาโยจะมะนะโปสะโกนัสสะสัทโธปะปะกะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะโกนัสสะสัทโธปะปะกะโอตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุโชปติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังยัตตาลิปุริสโยคะนิอัตถะปุริสปุคะลาเยสัมปะคะวะโตสัมปะกะสังโฆอะหุนะโยปะหุนะโยทักขิณะโยอัญจะลิกะระณิโยอนุตตรังปุญญกิตตังโลกัสสติยันตุนิมิตตังอวมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะโกนัสสะสัทโธปะปะกะโอตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสักขตวพุทธรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตชินาสุตินานัสสันตุปัตถวะสัพเพทุกขะปุพพสัมเมนตุเตสักขตวธัมมะรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะลังปะลิลาอุปัสสัมมานังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตถวะสัพเพปะยะวุปัสสัมเมนตุเตสักขตวสังขารตานังโอสัตตังอุตตมังวะลังอะอุนัยยังปะอุนัยยังสังขเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตถวะสัพเพโรคะวุปัสสัมเมนตุเตโอสังโฆสติสังคตโตธัมมนังปิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพจังคาจะตถาปะเรสัมมาทุปิกะโพจังคาสัตติเตสัพพทักษิณา
มุนีนาสัมปัตตะกะทาปะเวตตาปะอุริกะตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจัพโพธิยะเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัสสะมิงสัมมัญเยนะโทมุคันลานัญญกัสสะปังคิลานิทุกิเตติสัววาปุจฉังเกสัตตะเทสัญเยเตจะตังอภินันทิตวะโรคมุจิงสุตังคะเนเอตินะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมราชาปิเคลัญเยนะปิปิริโตยุนดาเตเรนะตัญเยนะปันนาเปตวานะสัทธังสัมบูติตวาจาภาธาตัมมะบุตถาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาปะยินาติจังอภัทธาตินันนัมปิมะเยสินังมักขังตะกิเลสวาปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาอัตติอุณณสะวิจโยตัมโมโลเกอนุตตโล

Proto Devo Zuki Satra Sutta Silang Samatanya Tamang Sujari Tangjare Tatseva Anupavena Proto Devo Zuki Satra Likhi Tangjinti Tangpuchang Taranang Vajanang Karung Pali sang desan nang sutua tatsa ayu bawat tatiti bawat tu sapa mangkalang rakan tu sapa tevata sapa putanu pavena sata suti pavantu te Bhavato sapa mangkalang rakanto sapa tevata sapa tamanu pavena sata zoti pavantu te Bhavato sapa mangkalang rakanto sapa tevata sapa sangkanu pavena Sata Soti Pavantu Te Doi Bot Buddha Nupap Dhamma Nupap Sangha Nupap Bot Sadayai Mun Ansaksit Kod Sangha Parit Yandunimitang Sakatua Ati unasa vijayo Mun prakatha saksit ni chung ma pokpong kum kong laksa Yang ton tua ngen kha pai chau le yat yom yin chai tan pu phang thuk khun Men va talong lo ka pia ti chep kai day poi Pen nak pen lai nai salila lang kai nai kai nok kai กินยาบ่อยาบ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันหนักอันร้ายที่เกิดมีในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยมจงอันตรธานสุหายมีเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตุกออกไก่และไก่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยไปก็มีชัยชนะกลับมาก็มีโชคอยู่ปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยโรคภัยอุปัตติภัยภัยทั้งหลายอย่าได้มาใกล้มาไกลขออยู่สุขกายสบายใจมีสติและปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม้นว่าญาติโยมทำการค้าการขายสิ่งหนึ่งประการใดอันชอบธรรมจงสำฤทธิ์ผลและความเจริญก้าวหน้าหน้าที่จงบังเกิดแก่ทุกท่านสมดังคำปอนดัดว่าอายุวันนะสุขะปะละโดยจิมเหมือนกันผู้จุคนเตอกรมอุตุได้ประกาศบอกจักเตือนเรื่องพายุสนร้อนเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมเรื่องลูกเก็บนับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงอาตมาและยมก็โชคดีที่ผ่านมาและต้องอยู่ต่อไปเพื่อกำจูพุทธศาสนา100สาวพระวสาแต่ว่ากินก็ง่ายแล้วก็อยู่วัดก็มีญาติมีโยมมาจากอำเภอแม่วางบ้านปากกายยอนตลอดจนโอ้ยเนียมแม่วางมีป้าน้อยสยาป้าน้อยสง่าแม่วนิดากันดียะได้นำเอาญาติพี่น้อง

ที่อยู่ทางภาคใต้อยู่ทางภาคกลางอยู่ทางเหนือเฮา10กว่าท่านมากระทำบุญถวายโภชนะอาหารต้องขอขอบใจเป็นอย่างมากฉันเข้าแล้วตะวาก็อยู่วัดก็ทำพิธีในการลาสิกขาบทแก่ลูกเนนที่บวชปิดภาคฤดูร้อนเนนเหล่านี้ญาติโยมได้อยู่มา15วันนับตั้งเป็นคฤหัสถ์18วันบวชเป็นเนน15วัน15วันผ่านไปนั้นไม่มีเหตุการณ์อันไม่ดีเกิดขึ้นมีแต่สิ่งดีๆตะวันนี้นั่งดูลูกเด่นแล้วมีความชื่นอกชื่นใจดีอกดีใจที่ได้มีทายาทสืบต่อพุทธศาสนาสามเณรนั้นบัดซึกมีอยู่15ตะวาซึกไปประมาณ20ตน15ตนจะอยู่วัด12ไปอยู่วัดสลีลังกาต้นโจกอีกตะวานี้ญาติโยมมอบทุนการศึกษาตนละ200ยมติ่มมอบถวายอีกองค์ละ100ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูมอบถวายผ้าไตรถุงยามและปัจจัยอีก500บาทนอกนั้นมีผู้ใจบุญมอบทุนการศึกษาบาทต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติโยมผู้ใจบุญตั้งแต่บวชมาก็คือการสนับสนุนเป็นอย่างดีเพราะว่าที่อยู่ที่อาศัยเข้าป่าอาหารมื้อเช้ามื้อเพลก็ได้จัดแจงให้แก่สมณเณรได้ฉันเรียกว่าเมื่อตะวันวานี้ด้วยความดีใจปีติญาติโยมถึงจะเหลือ10กว่าตนนั้นก็ยังดีเป็นทายาทในการสืบต่อพุทธศาสนาต่อไปต่อจากนั้นก็พักผ่อนจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนการดำรงชีวิตของคนเรานั้นมันก็ลุ่มลุ่มดอนดอนบืนทุกบืนสุขบืนก็มีความสุขบืนก็มีความทุกปะปนกันไปก็มีแต่อย่างใดก็ตามญาติโยมคนเท่านั้นจะมีคุณมีกล้าแก่ส่วนรวมเราทุกคนจะต้องมีหลักแห่งพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังมันเป็นธรรมประจำใจบาบาไม่ยิงว่าประจายตี้เป็นผู้ประเสริฐเพราะถ้าพรหมวิหารธรรมมีอยู่กับคนไหนคนใดเพศใดวัยใดก็จะเป็นผู้มีจิตใจที่งดงามอันยิ่งใหญ่เอาคู่กันตามภาษาคนว่าใจกว้างลุงนี้ใจกว้างป้านี้ใจกว้างพี่นี้ใจกว้างอ้ายนี้ใจกว้างตุนี้ใจกว้างฉะนั้นผมมาวิหารธรรมเ

จำเป็นยิ่งอาจจะต้องมีคือเมตตาธรรมธรรมะข้อนี้กล่าวบ่อยครั้งเมตตาในญาติโยมแปลว่าความฮักแปลว่าความฮักหรือความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นมีน้ำจิตน้ำใจมีการช่วยเหลือเพื่อทุกคนนั้นได้ประสบผลประโยชน์อยู่ที่ไหนมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความสุขเพราะว่าภายในครอบครัวผัวเมตตาเมียเมียเมตตาผัวพ่อแม่เมตตาลูกเต้ารักลูกเต้าลูกเต้าเคารพรักพ่อรักแม่โอ้ญาติโยมครอบครัวนั้นมันอยู่สวรรค์ชั้นพรหมเพราะมีแต่ความฮักมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ไมตรีที่ดีนอกจากนั้นมีกรุณาธรรมคือความสงสารผัวสงสารเมียเมียสงสารผัวพ่อแม่สงสารลูกเต้าลูกเต้าสงสารพ่อแม่เคารพนับถือพ่อแม่ท่านภัยทุกข์ภัยลำบากก็จุนเจือช่วยเหลือผัวลำบากเมียแบ่งภาระเมียลำบากผัวแบ่งภาระลูกเต้าหันพ่อแม่ทุกข์ยากลำบากก็เข้าไปแบ่งภาระเหล่านั้นด้วยความเอ็นดูด้วยความสงสารการช่วยเหลือคนอื่นนี้พ้นจากความลำบากคนที่รับการช่วยเหลือก็จะมีความสุขมีความดีใจญาติโยมฐานะที่อยู่ด้วยกันต้องปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนอื่นและของสัตว์ทั้งหลายเมื่อหันแล้วประอยู่เดียวดายประมองบดายรีบขนควายช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่มีความยินดีเมื่อคนอื่นเป็นได้ดีมีสุขได้ผัวดีได้มีลูกเต้าดีได้ตุเจ้าดีได้เปิ่นป้องมิตรสมัยคำดีเปิ่นมีโจกมีลาบถูกหวยก็ได้ขายตี้ขายโอนกะวันนี้มากะขึ้นก็ยินดีกับเปิ่นไปอิจฉาริษยาเพราะความอิจฉาริษยาเนี่ยตกอยู่กับใครกับคนใดมีความทุกข์ตลอดขี้อิจฉานี่มีทุกตลอดเนอพอออกไม่ออกเนอฉะนั้นขอมีมุทิตาต่อกันและกันนอกนั้นบางครั้งต้องมีอุเบกขามีจิตใจเป็นกลางบ่โอนเอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งมีจิตใจมองเป็นจริงมองเป็นกลางโดยวางจิตใจของตัวเองก็เรียบร้อยสม่ำเสมอมั่นคงญาติโยมมองเห็นการที่คนอื่นได้รับจะเป็นผลร้ายหรือผลดีก็มองด้วยความเมตตาธรรมด้วยความปรารถนาดีแล้วมีอุเบกขามีความวางเฉยวางตนอย่างเหมาะสมปฏิบัติตามหลัก
โดยเหตุด้วยผลด้วยความเที่ยงธรรมโดยการเป็นธรรมะฉะนั้นธรรมะสี่ข้อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตกอยู่กับญาติโยมอยู่กับสถานที่ไหนที่ใดมีแต่ความสุขมีแต่ความอบอุ่นมีตุน้องตองฝากไปเนอเอาละพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานวันกตัญญูวัดป่าแดงมหาวิหารประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดป่าแดงมหาวิหารจัดงานวันกตัญญูประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์มีพระเจ้าสามฝั่งแกนพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีพระมหาเมธังกรคุบาติวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอ่องและพระครูวิมลวรเวทเป็นต้นตลอดถึงผู้มีพระคุณต่อวัดทุกรูปทุกท่านทางวัดป่าแดงมหาวิหารได้มีกำหนดการจัดงานทำบุญวันกตัญญูกำหนดการดังนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569 8:30 น.คณะศรัทธาสาธุชนพร้อมกันณวิหารวัดป่าแดงมหาวิหาร 9:19 น.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเจริญพุทธมนต์เล่าคำถวายสังฆทานถวายผ้าป่าสามัคคีบุญมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธประธานกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนาพระครูโคติปรยัตยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลตุเทพเขต1กล่าวอนุโมทนาคาถาขอบคุณเจริญจิตตภาวนาเผ่เมตตาถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรและเชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน 13:00 น.มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรจิตวัดสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านอสม.กลุ่มผู้สูงอายุมอบข้าวสารแก่100ครอบครัวเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทายทานผ้าไตรโรงทานน้ำดื่มติดต่อ0818815690หรือ0806803005หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501หรือแจ้งผ่านกลุ่มไลน์รักวัดป่าแดงนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุตตะเทโวก็ขออนุโมทนากับผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนของงานวันกตัญญู26พฤษภาคม2569ได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทร์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทร์ตำบลทัศรามเพื่อเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 น.ทำบุญตักบาตร 9:00 น.ถึง 18:00 น.ส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ 19:00 น.ในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทร์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลทัศรานศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากัน
1: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน ศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านร่วมงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์องค์หลวงณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันที่13ถึง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระสงฆ์จำนวน169ชุดชุดละ 2,500 บาททยทานรับหัววัดจำนวน350หัววัดชุดละ500บาทติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงบริจาคได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์0817836540 0817836540ก็เป็นส่วนอนุโมทนากับงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์หงหลวงของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูพิสิทธิ์ศรีราพรเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานสงฆ์ในการจัดงานพร้อมด้วยคณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำทุกครัวเรือนเชิญท่านร่วมงานบุญงานกุศลนี้โดยพร้อมเพียงกัน
0: ทุกคนต่างรู้กันอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพของเราแต่การออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือวินัยและเจ้าสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากของใครหลายคนรู้หรือไม่ว่าเพียงเดินเพิ่มวันละ 1,900 ที่สามารถทำได้ง่ายๆและมีประโยชน์อย่างมากผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจากการติดตามชีวิตกลุ่มตัวอย่างจำนวน 226,889 รายต่อเนื่องเป็นเวลากว่า7ปีโดยวัดผลจากการเดิน 3,867 ก้าว 5,537 ก้าว 7,370 ก้าวและ 11,529 ก้าวไปตามลำดับนั้นก็พบว่ากลุ่มที่เดินเพิ่มขึ้นวันละ500ก้าวจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงกว่า 7% และอีกกลุ่มที่เดินมากขึ้นเรื่อยๆวันละ 1,900 โอกาสเสียชีวิตด้วยสาเหตุโดยรวมลดลงกว่า 15% และส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพจิตและการควบคุมน้ำหนักคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำนวน9ทีละน้อยก็เป็นส่วนที่การเดินวันละ 19,000 ดีจริงหรือเป็นหัวข้อที่ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบโดยทุกฝีก้าวนับเป็นก้าวย่างสู่การสร้างหัวใจแข็งแรงและทำให้อายุยืนยาวขึ้นยิ่งเดินมากยิ่งอายุยืนยิ่งเดินมากขึ้นหัวใจของเราก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงนั้นไม่จำเป็นต้องออกกำลังด้วยการเล่นกีฬาอย่างหนักแต่เป็นการออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกันซึ่งจะช่วยให้ออกซิเจนเผาผลาญอาหารหรือไขมันที่สะสมในร่างกายทำให้เลือดไหลเวียนสูบฉีดได้ดีช่วยเสริมระบบหลอดเลือดลดความดันโลหิตและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดีในร่างกายนอกจากนั้นการเดินยังดีต่อใจของเราด้วยในทุกย่างก้าวจะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นช่วยลดความเครียดเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มระดับการใช้พลังงานในร่างกายช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวและเพิ่มความคงทนของร่างกายในทุกวันด้วยข้อมูลจากสาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าจริงๆแล้วที่มาของคำกล่าวนี้มาจากคำโฆษณาของบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องนับก้าวตั้งแต่ปีคริสตศักราช1965และยังติดหูผู้คนทั่วไปอยู่จนถึงปัจจุบัน จะว่าไปเป้าหมายการเดินวันละ 19,000 เพื่อสุขภาพที่ดีก็มีเหตุผลรองรับอยู่เหมือนกันเพราะคนวัยทำงานมักจะเดินได้วันละราวๆ 5,000 ถึง 7,900 ถ้าเพิ่มการเดินออกกำลังกายอีกวันละ30นาทีน่าจะได้อีก 3,000 ถึง 4,900 รวมแล้วก็น่าจะใกล้เคียง 19,000 ต่อวันอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พิสูจน์ว่าการเดินที่ต่ำกว่าเป้าหมายวันละ 19,000 เดินให้ได้วันละ 7,000 ถึง 19,000 ก็ยังส่งผลดีต่ออัตราการเสียชีวิตของผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่าการเดินวันละ 19,000 เช่นกันดังนั้นการเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ 7,000 ถึง 8,900 น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนข้อมูลยิ่งเดินยิ่งอายุยืนดีต่อสุขภาพยิ่งไปกว่านั้นยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่าการเพิ่มจำนวนก้าวเดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการเดินให้ถึงเป้าหมายเป็นจำนวนก้าวต่อวันด้วยซ้ำไปตัวอย่างงานวิจัยทำให้คนไข้โรคเบาหวานที่ให้คนไข้เดินเพิ่มขึ้นจากการเดินเฉลี่ยวันละ 5,900 เป็น 6,209 ทำให้คนไข้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นอีกงานวิจัยหนึ่งทำให้คนไข้หญิงสูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูงที่ให้คนไข้เดินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6,800 เป็น 8,509 ต่อวันพบว่าช่วยให้ระดับไขมันในเลือดลดลงนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบคน2กลุ่มกลุ่มแรกเดินน้อยกว่าวันละ 4,900 กับกลุ่มที่2เดินมากกว่าวันละ 8,900 พบว่ากลุ่มที่เดินมากมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่เดินน้อยข้อสรุปว่าถ้าท่านสามารถเดินได้ถึงหรือเกินกว่าวันละ 19,000 อยู่แล้วก็ขอให้เดินต่อไปแต่ถ้าท่านเดินได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ต้องท้อขอให้ลองตั้งเป้าหมายและเดินให้ได้สักวันละ 8,900 เชื่อว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นแน่ๆจำนวน9ที่เหมาะสมในการเดินต่อวันแตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุโดยทั่วไปผู้ใหญ่ควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพทุกก้าวที่เพิ่มขึ้นก็ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนก้าวจาก 5,000 เป็น 6,900 ก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพได้ก็มีคำแนะนำช่วงอายุผู้ใหญ่18ถึง59ปีควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป 6,900 ถึง 8,900 ต่อวันช่วยรักษาความคล่องตัวและลดความเสี่ยงสุขภาพเด็กและวัยรุ่นควรเดินมากกว่า 12,900 ต่อวันเพื่อรองรับการเจริญเติบโตเหตุผลดีๆที่ควรเดินออกกำลังกายนายแพทย์ธนาวุฒิเลิศเอกธรรมศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท3ระบุว่าการเดินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกกำลังกายที่ง่ายสะดวกและลงทุนน้อยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยซึ่งการเดินที่ถูกต้องและสม่ำเสมอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงของเราได้ในระยะยาวช่วยให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นจนเราต้องประหลาดใจทีเดียวช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อการเดินที่ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนได้เพราะช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนชะลอการสูญเสียมวลกระดูกเพราะการเดินเป็นการออกกำลังกายแบบต้านแรงโน้มถ่วงโลกทำให้กระดูกถูกกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ออกมามากขึ้นลองสังเกตคนที่นอนหรือนั่งทั้งวันจะพบว่ามวลกระดูกจะลดลงกล้ามเนื้อรีบเหลวไม่กระชับการออกกำลังเพียงวันละ30นาทีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนได้ด้วยแถมยังสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอ็นที่ต้นขาเข่าน่องข้อเท้าช่วยกระชับหน้าท้องและสะโพก ในคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนรุนแรงหรือเคยกระดูกแตกควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่อาจเสี่ยงอันตรายควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาที่ต้นเหตุเสียก่อนและเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดส่วนท่านที่มีอาการปวดข้อเข่าข้อเท้าการเดินออกกำลังกายในน้ำก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะเพราะช่วยลดแรงกดที่ข้อต่างๆและแรงต้านในน้ำจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อแข็งแรงขึ้นช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสารพัดโรคร้ายผลวิจัยด้านสุขภาพสตรีมหาวิทยาลัยฮาวาพบการเดินต่อเนื่อง 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกได้กว่า 54% ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 20% อีกทั้งการเดินยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้มากถึง 60% ผลการศึกษาพบว่าการเดินวันละ10-15 นาทีทำให้อาการโรคเบาหวานดีขึ้นและยังเป็นการช่วยให้อินซูลินทำงานดีขึ้นร่างกายสามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้ดีขึ้นหมายถึงสามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนั่นเองนอกจากนี้การเดินเร็วติดต่อกันนาน21นาทีต่อวัน4-5 วันต่อสัปดาห์หรือ 2.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะสามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ถึง 31% จึงมีคำกล่าวที่ว่าการเดิน1นาทีจะทำให้ชีวิตยาวขึ้นอีก12นาทีเลยทีเดียวชะลอความจำเสื่อมมีการทดลองว่าคนที่เดินไปคิดไปสามารถคิดงานดีๆได้มากกว่าการนั่งอยู่เฉยๆถึง 60%ในการศึกษายังพบว่าการเดินออกกำลังกายนาน40นาที3วันต่อสัปดาห์สามารถเพิ่มขนาดสมองที่เชื่อมโยงกับการวางแผนและความจำได้ทั้งยังช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีและไปเลี้ยงสมองมากขึ้นการเดินไปในส่วนของผู้สูงวัยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการหดตัวของสมองและสามารถรักษาความทรงจำได้นานหลายปีชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงวัยได้การเดินทำให้หลั่งสารแห่งความสุขการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วต่อเนื่องจะกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและทำให้จิตใจสบายสดชื่นอารมณ์ดีคลายความเครียดลดความวิตกกังวลลดความซึมเศร้าทำให้นอนหลับง่ายหลับดีขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งศึกษาพบว่าการเดินต่อเนื่อง 30-45 นาทีต่อวันสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้การเดินทำให้กระเพาะลำไส้มีการเคลื่อนไหวส่งผลให้การย่อยอาหารและขับถ่ายดีขึ้นการเดินลดน้ำหนักยังทำให้มีรูปร่างที่สมส่วนหุ่นดีอีกด้วยในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากอาจใช้การเดินช่วยลดน้ำหนักตัวได้โดยเดินวันละประมาณ1ชั่วโมงจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้นการเดินด้วยความเร็ว3กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่อง30นาทีจะเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ75แคลอรี่หากเพิ่มความเร็วเป็น4ถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้99แคลอรี่และหากเดินเร็วขึ้นเป็น6กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง150แคลอรี่สังเกตคนญี่ปุ่นจะสุขภาพแข็งแรงไม่อ้วนเพราะถูกฝึกให้ขยันเดินตั้งแต่เด็ก109ที่เราเดินเท่ากับ1นาทีของการยกน้ำหนัก159ที่เราเดินเท่ากับ1นาทีของการว่ายน้ำและการปั่นจักรยานการออกกำลังกายด้วยการเดินที่ถูกสุขลักษณะเดินปล่อยไหลสบายๆไหลไม่ห่องุ้มไม่ก้มจนเกินไปสายตามองตรงไปข้างหน้าประมาณ 5-6 เมตรเดินลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าแล้วค่อยวางเท้าลงจนเต็มฝ่าเท้ากดปลายเท้า และยกส้นเท้าขึ้นเพื่อส่งน้ำหนักไปที่เท้าส่วนหน้า

0: ด้านการออกกำลังกายควรเดินอย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์และกระทำอย่างสม่ำเสมอเคล็ดลับการเดินให้มีประสิทธิภาพไม่บาดเจ็บประเมินร่างกายก่อนออกเดินผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนควรตรวจร่างกายว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่มีทานยาหรือประวัติการดูแลพิเศษให้พกติดตัวไว้การเดินควรเริ่มจากน้อยๆก่อนเช่นเดิน5นาทีแล้วสังเกตว่าร่างกายรับไหวหรือไม่แล้วค่อยๆเพิ่มเวลาให้มากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหมเพราะอาจทำให้เกิดผลเสียได้เลือกใส่เสื้อผ้ารองเท้าสำหรับการออกกำลังกายควรเลือกสวมเสื้อกางเกงที่ยืดหยุ่นระบายเหงื่อได้ดีรองเท้าควรเป็นรองเท้าสำหรับออกกำลังกายป้องกันการลื่นหรือหกล้มไม่บีบนิ้วเท้าน้ำหนักเบากระชับข้อเท้าได้ดีพื้นมีวัสดุลดแรงกระแทกเพื่อช่วยกระจายน้ำหนักมีแรงส่งในการยกเท้าทำให้เมื่อยช้าลงช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เอ็นฝ่าเท้าข้อเท้าเข่าหรือขาทำให้เดินสบายเดินได้ต่อเนื่องและนานขึ้นอย่าลืมวอร์มอัพคอนดาวก่อนหลังการเดินการเดินเพื่อออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายด้วยการวอร์มอัพเบาๆยืดเส้นยืดสายกล้ามเนื้อข้อต่อก่อนการเดินเพื่อให้ร่างกายรับรู้ถึงการเตรียมพร้อมในการทำงานระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจกล้ามเนื้อข้อต่อนอกจากนี้ก่อนหยุดเดินต้องค่อยๆผ่อนแรงเป็นคอนดาวคือและยืดกล้ามเนื้อเบาๆจะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้ออักเสบหรือเป็นตะคริวทั้งยังเป็นการช่วยปรับระดับการทำงานของหัวใจปอดเข้าสู่ระยะผ่อนคลายหลังออกกำลังกายซึ่งมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะระบบกล้ามเนื้อข้อต่อรวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดหยุดกระทันหันแกว่งแขนเพิ่มแรงส่งและทำให้ระบบน้ำเหลืองทำงานได้ดีแรงเหวี่ยงเบาๆจากการแกว่งแขนจะทำให้มีแรงช่วยส่งให้ร่างกายไปข้างหน้าช่วยให้การเดินทรงตัวมีประสิทธิภาพและเดินได้คล่องแคล่วมากขึ้นที่สำคัญตำราแพทย์แผนจีนที่ใช้กันมานับพันปีเชื่อว่าในบริเวณรักแร้ขาหนีบเป็นจุดรวมของเส้นเลือดเส้นประสาทและต่อมน้ำเหลืองจากสมองไปยังอวัยวะส่วนต่างๆซึ่งระบบน้ำเหลืองไม่มีปั๊มเหมือนระบบเลือดที่มีหัวใจดังนั้นการเดินแกว่งแขนจึงช่วยกระตุ้นให้น้ำเหลืองตามข้อพับต่างๆเกิดการไหลเวียนดีช่วยระบายและขับของเสียที่ค้างๆตามจุดต่างๆการแกว่งแขนจากข้างหน้าไปข้างหลังตามจังหวะก้าวเท้าไม่ควรแกว่งแรงจนเกิดการกระชากหัวไหล่อาจเกิดการอักเสบของเอ็นข้อไหล่เรื้อรังได้การเดินขึ้นบันไดหรือทางลาดชันการเลือกเดินออกกำลังในพื้นที่เอียงลาดชันหรือขั้นบันไดจะเป็นการเดินที่กระตุ้นให้สมองหัวใจปอดและกล้ามเนื้อทำงานมากขึ้นเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าการเดินเร็ว 2-3 เท่าทีเดียวบางงานบ้านไม่สามารถทำให้หัวใจและหลอดเลือดให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องได้จะไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามการทำงานบ้านก็ยังเป็นกิจกรรมการออกแรงที่ดีอย่างหนึ่งดีกว่าไม่ออกแรงอะไรเลยสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงๆก็ควรหาโอกาสเดินให้ได้มากที่สุดในระหว่างวันเช่นการเดินแทนการนั่งรถการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์อย่างน้อยให้ร่างกายได้ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคไม่เสี่ยงกับภาวะกระดูกพรุนในอนาคตแต่ถ้าใครเดินได้น้อยจริงๆลองเริ่มตั้งเป้าหมายที่จะพยายามเดินเพิ่มสักวันละ 1,000 ถึง 2,000 ก้าวแล้วปฏิบัติให้จริงจังถ้าทำได้แล้วก็ค่อยๆขยับเป้าหมายขึ้นไปช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไปเชื่อว่าการเดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนก็ขอบคุณข้อมูลที่อ้างอิงจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลพญาไท3ข้อมูลข่าวสารจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ในหัวข้อข่าวเพื่อสุขภาพเดินเพิ่มวันละ 1,900 อายุยืน 15% ดีต่อหัวใจดีต่อสุขภาพข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานวันกตัญญูวัดป่าแดงมหาวิหารประจำปีพุทธศักราช 2569 ตรงกับวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช 2569 วัดป่าแดงมหาวิหารจัดงานวันกตัญญูประจำปี 2569 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์มีพระเจ้าสามฝั่งแกนพระเจ้าติโรการาชพระเมืองแก้วบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีพระมหาเมธังกรคุบาติวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอ่องและพระครูวิมลวรเวทเป็นต้นตลอดถึงผู้มีพระคุณต่อวัดทุกรูปทุกท่านทางวัดป่าแดงมหาวิหารได้มีกำหนดการจัดงานทำบุญวันกตัญญูกำหนดการดังนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569 8:30 น.คณะศรัทธาสาธุชนพร้อมกันณวิหารวัดป่าแดงมหาวิหาร 9:19 น.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเจริญพุทธมนต์เล่าคำถวายสังฆทานถวายผ้าป่าสามัคคีบุญมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธประธานกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนาพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1กล่าวอนุโมทนาคาถาขอบคุณเจริญจิตตภาวนาเพเมตตาถวายพระตาหารเพนแด่พระภิกษุสามเณรและเชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน 13:00 น.มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรจิตวัดสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านอสม.กลุ่มผู้สูงอายุมอบข้าวสารแก่100ครอบครัวเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทายทานผ้าไตรโรงทานน้ำดื่มติดต่อ0818815690หรือ0806803005หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064750001หรือแจ้งผ่านกลุ่มไลน์รักวัดป่าแดงนิมิตตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุจเทโวก็ขออนุโมทนากับผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนของงานวันกตัญญู26พฤษภาคม2569ได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2.คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่น ในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญ

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกกับพวกเรากับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ 5เกิดมีแต่ขันธ์ 5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริงทำดีด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริงเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
4: Mass
5: FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น1การตั้งตนไว้โดยชอบธรรม1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
5: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
4: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
5: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
4: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
5: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ด้วยศีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมก็ถึงสุคติโลกสวรรค์
0: สติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

พญามารซึ่งเนรมิตแขนตั้งพันถืออาวุธครบมือขี่ช้างพลายครีเมฆพร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องกึกก้องเข้ามารุกรานพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

าละวะกะยักษ์ผู้ดุร้ายผู้มีจิตกระด้างลำพองหยาบช้ามีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญามารเข้ามาราวีตลอดรุ่งราตรีพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะโดยใช้วิธีทรมานเป็นอันดีคือขันติธรรมด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

พญาช้างชื่อนาราคีรีซึ่งกำลังเมามันร้ายแรงดุดไฟป่าลุกลามร้องโกนจนาดดุดฟ้าฟาดพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะด้วยเมตตาธรรมดุดรดราดด้วยน้ำเย็นด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

0: จอมโจรองคุลิมานผู้มีฝีมือผู้แสนทารุณร้ายกาจถือดาบไล่ฆ่าพระพุทธองค์ไปตลอดระยะทางสามโยชน์พระพุทธเจ้ามุนีทรงชนะด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน
1: กัตวานกัตถมุทธรัง

4ทรงชนะด้วยวิธีสงบจิตเป็นสมาธิอันงามระงับพระหฤทัยในท่ามกลางฝูงชนด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

นี้สัจจะนิครนผู้มีนิสัยตลบตะแลงมีสันดานโอ้อวดมีใจมืดมนยกตนข่มท่านพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมุนีทรงชนะด้วยวิธีเทศนาให้เกิดปัญญาอันรุ่งเรืองเหมือนจุดประทีปให้เกิดความสว่างแก่ผู้มืดบอดด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

นาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากแต่มีความรู้ผิดพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะโดยแสดงอุปเทศแห่งฤทธิ์แก่พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรสและอนุญาตให้เนรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

นี้ท้าวผกาพรหมผู้สำคัญตนผิดว่าเป็นผู้มีคุณอันบริสุทธิ์ถือมั่นในความเห็นผิดนั้นเหมือนดังถูกงูร้ายรึงรัดไว้แน่นแฟ้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะด้วยวิธีอันวิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

0: โย
1: นรชนใดไม่เกียจคร้านสวดก็ตามระลึกก็ตามซึ่งพระพุทธชัยมงคล8คาถานี้ทุกวันผู้นั้นย่อมละเสียซึ่งความชั่วร้ายอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นที่บรมสุขแล

มหากรุณาเมื่อทรงมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงจึงทรงสร้างสมบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ทรงถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ขอชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่าน

0: ขอท่านจงมีชัยชนะในพิธีมงคลหรือในการทำดีใดๆเหมือนพระจอมมุนีผู้ทรงชนะมารที่โคนต้นโพทรงถึงความเป็นผู้เลิศในสัพพพุทธาภิเษกทรงปราโมทอยู่บนบัลลังก์แห่งชัยชนะนิรันดร์บัลลังก์แห่งความไม่พ่ายแพ้อีกต่อไปอันสูงส่งเป็นจอมมหาปัทภีทรงเพิ่มพูนความชื่นชมยินดีแก่เหล่าประยุรญาติสากยะวงศ์ฉะนั้นเวลาใดๆที่สัตว์ประพฤติดีงามถูกต้องชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีเวลานั้นๆชื่อว่าสว่างดีรุ่งดีและเป็นขณะที่ดีชั่วครู่ที่ดีการนอบน้อมบูชาเคารพในผู้ดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐยิ่งทั้งหลายการกระทำทางกายที่ดีที่เรียกว่าเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาการพูดจาวจีกรรมที่ดีที่เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาความนึกคิดมโนกรรมที่ดีที่เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาความปรารถนาในทางที่ดีของท่านที่เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาหากสัตว์ใดทำกรรมที่ดีเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้รับประโยชน์ทั้งหลายที่ดีอันเป็นส่วนเบื้องขวาเช่นกัน
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดมีได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะและวันนี้ขอนำพระพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือสัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา1ย่อมให้ทานโดยเคารพ1ย่อมให้ทานโดยกาละอันควร1เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน1ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น1ดูกระภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลหรือบังเกิดขึ้นครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ทานนั้นเผล็ดผลครั้นให้ทานโดยกาละอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นผลิตผลครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นผลิตผลดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้แลและนับจากเวลานี้เป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมใจสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่

0: เอาละเอากันง่ายๆนะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อยากได้รูปที่ถูกใจอยากได้เสียงที่ถูกใจอยากได้กลิ่นที่ถูกใจอยากได้รสที่ถูกใจอยากได้สัมผัสที่ถูกใจเนี่ยเขาเรียกว่ากามตัณหาทั้งหมด5ตัวนี้เลยเป็นเหตุเกิดทุกข์นะคะเป็นเหตุเกิดทุกข์นะคะพวกเราว่าจริงหรือไม่จริงเอาละคำถามจะสอนเรื่องต่อไปนะสอนเรื่องนี้สำคัญนะพวกเราตั้งใจฟังหน่อยกรุณาตั้งใจฟังหน่อยอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นเนี่ยเรียกว่ากามตัณหาและเป็นเหตุเกิดทุกข์คำถามต่อไปแล้วคุณเคยได้ไหมเนี่ยชวนคิดนะฮะช่วยคิดหน่อยคุณเคยได้ไหมเนี่ยดูให้ดีเสียงเพราะสมมติว่าเพลงนะฮะเพลงเนี่ยเพราะเราก็เปิดตึ๊บเลยเปิดแล้วก็ฟังติวก็ดับไปไหมคะเสียงดับไปไหมคะเสียงดับไปเรื่อยๆวิญญาณที่ได้ยินก็เป็นวิญญาณใหม่ใช่ไหมคะพอเสียงอันนี้เข้ามาก็เป็นวิญญาณหนึ่งอีกเสียงหนึ่งก็อีกวิญญาณหนึ่งก็ดับไปดับไปดับไปแล้วพอจบเพลงดับหมดเลยไหมคะได้อะไรไหมคะสรุปแล้วอุตส่าห์ไปซื้อมาตั้งแพงเนี่ยนะเอามานั่งฟังก็ไม่ได้เสียงเขาจะไม่ได้แล้วบอกเอ้าไม่ได้ก็เปิดอีกรอบสิเอ้าเปิดอีกก็ดับอีกเปิดอีกก็ดับอีกถูกไหมคะบอกไม่ใช่ฉันไม่ใช่อยากได้เสียงภิกษุณีไม่เข้าใจอยากได้ความสุขใจที่เกิดจากการได้ยินเสียงเหรอเอ้างั้นก็เมื่อกี้เอาดูเป็นคู่ๆนะคะตาคู่กับอะไรคะคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับลิ้น
1: คู่กับรส
0: กายคู่กับสิ่งสัมผัสกายและใจคู่กับ
1: ธรรมารมณ
0: ์ใจคู่กับเจตสิกเนาะจิตคู่กับเจตสิกก็คู่กับความรู้สึกความจำความคิดถูกไหมคะกระทบที่หูก็กระทบที่ใจกระทบที่หูกระทบที่ใจใช่ไหมคะฟังเพลงติวสุกติวสุกติวสุกติวสุกเนี่ยนะฮะมันอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเพลงจบเสียงก็ดับหมดและสุกก็ดับไปด้วยสรุปแล้วได้หรือไม่ได้ล่ะไม่ได้เอ้ยอาจารย์ก็เอาย้อนกลับมาทบทวนอีกรอบสิอาจารย์โอเคเพลงจบละหูก็เจ็บหูแล้วฟังมานานอ่ะตอนนี้นอนให้มันสบายหาความสบายให้กับร่างกายแล้วก็คิดถึงเพลงนั้นขึ้นมาแต้วแล้วก็สุขใจอีกก็ติ๊บดับอีกไหมคะติ๊บดับติ๊บดับอีกเข้าใจไหมทีนี้ขณะที่กำลังกระทบดับอยู่กำลังทบทวนเพลงนี่ว่ามันเพราะอย่างนี้เนี่ยขณะที่กำลังอย่างนี้อยู่เนี่ยลูกก็มาถามลูกก็มาแม่ฮะดับไหมคะก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกเฉยๆใช่ไหมคะอะไรลูกแม่กุญแจอยู่ไหนแม่อ๋อกุญแจอยู่นั่นลูกหนูหาแล้วไม่เจอแม่มาดูให้หน่อยก็ต้องลุกไหมคะก็ต้องลุกไปสรุปแล้วก็ดับอีกไหมคะสรุปแล้วตาเนี่ยกระทบแตบตบแตบตบแตบตบแตบตบแตบเนี่ยดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราดูปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งที่กระทบล้วนกำลังดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่หรือไม่ทุกสิ่งในอดีตดับหมดแล้วไหมคะสุขในอดีตก็ดับหมดทุกในอดีตก็ดับหมดเฉยในอดีตก็ดับหมดเนาะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดับหมดปัจจุบันก็กำลังดับไปดับไปอนาคตก็ดับอย่างนี้แหละสรุปแล้วได้หรือไม่ได้คนที่เห็นว่ามันไม่ได้เนี่ยฮะเขาก็เลยเลิกมีตัณหาเพราะขี้เกียจมีแล้วก็อุตส่าห์มีตัณหามาตั้งนานก็มันก็ไม่เคยได้อะไรสักทีแล้วก็มีแต่ทุกข์เพราะตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เข้าใจไหมคะพวกนักบวชที่เขามาบวชกันเนี่ยก็เพราะว่าเขาก็พยายามตะกุยตะกายเอามาตั้งนานแล้วมันไม่ได้เขาก็เลยมาหลบมาบวชซะพอมาบวชแล้วเออไม่อยากแล้วไม่อยากแล้วชีวิตก็เบาขึ้นสบายขึ้นเข้าใจยังเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่รู้ความจริงว่ามันไม่ได้อะไรก็เลยไม่เอาไม่เอิมละที่ไม่เอานี่ไม่ใช่ว่าดีนะมันเอาไม่ได้เท่านั้นเองเอางั้นท่องเลยเอาคาถานี่ไปท่องนะตาไม่เคยจะได้รูปไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: ตาไม่เคยจะได้รูปไม่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ
0: เปลี่ยนเป็นหูเลย
1: ห
0: ูไม่เคยจะได้เสียงไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจริงหรือไม่จริงอ่ะ
1: จริงครับ
0: เสียงชมเนาะคุณเป็นคนดีอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเสียงก็ดับหมดไหมคะก็ไม่ได้เสียงชมก็ไม่ได้อ้าวเสียงด่าล่ะด่าด่าด่าด่าด่าด่าก็ดับหมดไหมคะสรุปแล้วหูไม่เคยจะได้เสียงไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใช่หรือไม่ใช่แต่ความไม่รู้ของคนเราเนี่ยก็แสวงหาเสียงฮะไปซื้อเครื่องเสียงอย่างดีไปอะไรสมากมายไก่กองเสร็จแล้วก็บ่ได้เหมือนเดิมแม่นบ่แม่น
1: แม่น
0: อ่ะงั้นท่องต่อไป
1: จมูกไม่เคยจะได้กลิ่นไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจลิ้นไม่เคยจะได้รสไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจกายไม่เคยจะได้สิ่งสัมผัสกายไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใจไม่เคยจะได้ธรรม
0: ะอ้าวใจเนี่ยมันมี3อย่างเนาะคือมีความรู้สึกนึกคิดเนาะอ้าวใจไม่เคยจะได้เวทนาไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใจไม่เคยจะได้สัญญาความจำไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใจไม่เคยจะได้ความคิดไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจริงไหมเคยคิดบางอย่างเนี่ยเอาจริงเอาจังกับมันมากเลยว่าฉันคิดอย่างนี้ฉันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอ้าเดี๋ยวพอข้อมูลเปลี่ยนก็เปลี่ยนจริงไหมคะเนี่ยเราเคยคิดอะไรบางอย่างที่ว่าฉันเป็นคนมั่นคงเอ้าสักพักเปลี่ยนอีกละมันก็เลยไม่เคยได้เลยอ่ะแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งลงศพมารออยู่ใกล้ๆแล้วเนาะแล้วโยมพบาลก็บอกเอาหมดเวลาเร็วจะลาใครก็ลาซะเนี่ยเราก็เลิกฮะลาเลยเหรอลาไม่ลาตายแล้วแขวบเออเราจะมาร้องเพลงอันนั้นอ่ะวันตอนตายนี่มันจะช้าไปหน่อยไหมพอถึงวันตายเนี่ยโยมพบาลมาบอกคุณจะตายวันนี้แล้วเราก็มาร้องเพลงนี้ให้พยมพบาลฟังนะโยมพบาลฟังเพลงนี้หน่อยนะเพลงอะไรเหรอเพลงสัจจะชีวิตว่าไงเหรอตาไม่เคยจะได้รูปไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจคุณร้องทำไมอ่ะก็มันกำลังจะตายอยู่เนี่ยมันไม่ได้เลยเนี่ยเอ้าจะรอให้ร้องวันนั้นเชียวเหรอร้องวันนี้ดีกว่าไหมคะร้องวันนี้แล้วเป็นอิสระวันนี้เลยดีไหมคะต่อไปนี้เราจะไม่หมกมุ่นหาเงินมากเกินไปจนป่วยดีไหมคะทุกวันนี้เราหาเงินเพราะเราอยากจะได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสผีบ้าของเรามาตั้งนานเนี่ยนะคะแม่นบ่แม่นใช่หรือไม่ใช่คะใครรับว่าจริงยกมือขึ้นเออสาธุปีใหม่นี้โชคดีไหมคะ
1: โชคดีครับ
0: ชีวิตคงจะรีแลกซ์ขึ้นเยอะเนาะต่อไปนี้เราแต่งตัวเราก็จะแต่งแบบสบายๆของเราเนาะให้มันดูสุภาพแล้วเข้ากับสถานการณ์ได้ก็พอละแต่ไม่ต้องไปทุกข์กับการแต่งตัวจนเกินไปเพราะอะไรเราแต่งแทบตายนี่เพราะเราอยากได้คำชมใช่ไหมแล้วเขาก็ชมตามมารยาทเท่านั้นเขาชมตามความต่ำต้อยเขารู้สึกเขาด้อยกว่าเราเขาก็ชมเราเพื่อเขารู้ว่าเราเนี่ยบ้ายอเขาเห็นเราเขาว่าโอ้ยคุณนายแง้มคุณนายอะไรคุณนายเนี่ยเราก็ฮึดขึ้นมาแต่มันก็ไปนินทาเรารับหลังนะคุณนายผีบ้านี่นะฉันชมมันถึงผีบ้าแต่งตัวอยู่ท่านอะปวดหัวนะเพราะนั้นถ้าเราแต่งตัวธรรมดาสุภาพเรียบร้อยนะแล้วก็รีแลกอ่ะคือแต่งตัวแบบสบายๆอาจารย์ชอบชีวิตนักบวชเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นชีวิตที่แต่งตัวสบายที่สุดเลยเธอเฮ้ยมันสบายสบายจริงๆมันไม่ต้องมาห้อยมาหิ้วไม่ต้องมาไม่รัดเลยมันไม่รัดเนื้อรัดตัวเลยอ่ะมันสบายมากเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยเสื้อผ้าของนักบวชเนี่ยจะเป็นข้างล่างเป็นสบงก็เป็นผ้าสี่เหลี่ยมนะเอามาพันในจีวรข้างบนนี่ก็มาพันเอาวันนี้ได้ความรู้อะไรคะได้ความรู้ว่าไอ้สิ่งชั่วเนี่ยที่เป็นเหตุเกิดทุกข์ที่น่ากลัวที่สุดคือตัวตัณหาคือตัวโลภะคือตัวความติดใจเพลิดเพลินนะเอาให้ชัดๆอย่างนี้เอาว่าไหมว่าไหมสิ่งที่เป็นปัญหาของชีวิตเราพูดดิ
1: สิ่งที่เป็นปัญหาของชีวิต
0: เป็นเหตุเกิดทุกข
1: ์เป็นเหตุเกิดทุกข
0: ์คือความอยากได
1: ้คือความอยากได้
0: ความดิ้นรน
1: ความดิ้นรน
0: ความเพลิดเพลินจนติดใจ
1: ความเพลิดเพลินจนติดใจ
0: หรือความติดใจเพราะเพลิดเพลิน
1: หรือความติดใจเพราะเพลิดเพลิน
0: ภาษาบาลีว่า
1: ภาษาบาลีว่า
0: ตัณหา
1: ตัณหา
0: โลภะ
1: โลภะ
0: อุปทาน
1: อุปทาน
0: อะไรทั้งหมดเนี่ยฮะมันเป็นสภาพของภาษาบาลีเท่านั้นเองแต่โดยสภาวะธรรมนี่ก็คือภาวะที่ติดใจเพราะเพลิดเพลินอยากได้ดิ้นรนแล้วก็เอามายึดมันถือมันเนี่ยพวกนี้ฮะเป็นเหตุเกิดทุกข์เข้าใจไหมคะเนาะอันนี้สอนแบบจบๆไปเลยนะคือสอนแล้วนะถือว่าสอนแล้วนะแล้วได้ฟังหรือยังคะได้ฟังแล้วเนาะรู้หรือยังคะรู้แล้วเนาะไปตามดูนะถ้ามันจริงก็เชื่อพุทธเจ้าถ้ามันไม่จริงก็ไม่ต้องเชื่อนะลองไปเพลิดเพลินแมวเนี่ยไปลองทดลองดูนะเธอเอาแมวมาตัวนี้เธอก็เพลิดเพลินมันติดใจมันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งกับมันพอมันตายปั๊บทุกเลยเข้าใจไหมทุกตอนมันตายเท่านั้นหรือว่าทุกตอนมันยังอยู่ก็ทุกทุกอาบน้ำไม่มันเช็ดตัวมันหวีผมไม่มัน เอามันเสียเงินเสียทองแล้วพอมันป่วยก็ทุกข์กับมันพามันไปหาหมอมันนั่งเฝ้ามันอะไรโอ้โหแต่คนมันไม่เห็นทุกข์อ่ะเลี้ยงแมวยังกับเลี้ยงราชธิดาเธอนึกออกไหมมันไม่ใช่อ่ะมันแมวมันก็เป็นแมวแมวมันก็อยู่ส่วนแมวอย่ามาอยู่ปนกับคนนะมันอยู่กันคนละภพภูมินั่นคือภพภูมิสัตว์เดรัจฉานแต่พวกเราก็อาจจะแบบแต่เป็นไรไม่รู้มันผูกพันเนี่ยนะเออเธอไม่รู้อะไรเธอรู้จักงูลอกคาบไหมเธอรู้จักงูลอกคาบไหมคะเคยเห็นคาบงูไหมอ่ะเอาละคำถามงูเห่าลอกคาบทิ้งไว้ตรงนี้จ๊อกป๊อกนี่นะนี่คาบงูเห่านะคำถามถามว่างูเห่าที่เลื้อยออกไปแล้วเนี่ยพิษมันหมดเลยไหมที่มันลอกคาบแล้วพิษมันไม่มีเลยใช่หรือเปล่ามีพิษอยู่เหมือนเดิมไหมคะมีพิษอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มันเป็นงูที่ไม่มีอันตรายเลยหรือว่ามันพร้อมที่จะฉกกัดมันเป็นงูเท่าหงำเหงะหรือว่ามันเป็นงูหนุ่มขึ้นอันนี้น่ากลัวนะฮะเพราะนั้นคู่เวรคือเราเคยไปทำร้ายทำร้ายเบียดเบียนใครมานะฮะเคยไปทำไม่ดีกับใครมาเนี่ยจิตเขาจองเวรกันอยู่จองเวรกับเรานะพอตายปั๊บมันเหมือนการลอกคาบเท่านั้นเองการตายคือการลอกคาบเท่านั้นเองนะฮะสำหรับปุถุชนนะสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหันต์เนี่ยการตายคือการลอกคาบวางแหมไว้บนโลกเท่านั้นเองแต่จิตเจตสิกไปปฏิสนธิใหม่เนาะพอปฏิสนธิปั๊บได้รูปร่างใหม่ซึ่งหล่อกว่าเดิมน่ารักปุกลุกกว่าเดิมเนี่ยตอนนี้เขากลับมาเราจำไม่ได้แล้วแต่อย่าลืมนะงูพิษคืองูพิษแม้ลอกคาบไปแล้ววนกลับมาหาเรามันก็คืองูพิษเพราะนั้นเราเคยเบียดเบียนทำร้ายใครมาเคยไปหลอกไปลวงใครมาวันหนึ่งเขาก็กลับมาในรูปร่างที่สวยสดงดงามแล้วก็มาหลอกลวงให้เราหลงไหลแล้วก็ทุกข์สามทุกข์สากเข้าใจหรือยังเคยได้ยินเด็กหนุ่มอายุ20ปีขอแต่งงานกับคุณยาย80ปีเคยได้ยินไหมคะเนี่ยฮะนี่คืออะไรเด็กคนนี้อดีตก็คนรักกันนั่นแหละแล้วก็มันลอกคาบเท่านั้นเองมันเมื่อเกิดใหม่มาอายุ20มันก็จะเอายายแก่คนนี้แหละน่ากลัวไหมคะน่ากลัวเนาะเพราะนั้นเป็นนักบวชสตรีเขาก็เลยไม่ไว้ใจผู้ชายเลยไม่ว่าจะเพศใดวัยใดอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไว้ใจไม่ได้มันเป็นเด็กๆมาก็ไว้ใจไม่ได้มันแก่ๆมาก็ไว้ใจไม่ได้มันจะเป็นกระเทยมาก็ไว้ใจไม่ได้เข้าใจไหมเพราะนั้นกระเทยเขาก็ไม่ให้บวชนะฮะกระเทยก็ไม่ให้บวชเพราะว่ามันอาจจะเป็นคู่กรรมคู่เวรคู่ที่เราเคยเบียดเบียนกันมาอย่างเงี้ยเนาะอ้าวแล้วมาสอนหนูทำไมสอนพวกเธอเพื่อให้เธอเนี่ยอย่าไปเพลิดเพลินติดใจอะไรมากเกินไปเพราะนั่นคือเหตุเกิดทุกข์อ่ะเอาสักอันหนึ่งเนาะเราเพลิดเพลินติดใจกับการกินเป็นเหตุเกิดทุกข์ไหมคะเอาไหนว่าอะไรมาทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอ้วนทุกข์เพราะความป่วยเป็นโรคทุกข์เพราะความคับแค้นใจส่องกระจกแล้วปุ๊กลุกเนี่ยมันคับแค้นใจใช่ไหมทุกเพราะคนอื่นติเตียนทุกเพราะตัวเองอึดอัดเดินทางอะไรลำบากอย่างเงี้ยมันทุกสารพัดทุกเพราะนั้นเหตุเกิดทุกคืออาหารอร่อยหรือเหตุเกิดทุกคือความติดใจเพลิดเพลินในอาหารอร่อยชัดเจนไม่ชัดเจนอย่าไปโทษอาหารไออาหารบ้านี่ก็อร่อยเกินอย่าไปโทษมันแต่เพราะติดใจเพลิดเพลินอ้าวอาจารย์ฟังคำถามนะอาจารย์แล้วทำไมหนูถึงเลิกไม่ได้ล่ะคะในอดีตที่ผ่านมาจนเดี๋ยวนี้ทำไมหนูถึงเลิกไม่ได้คำตอบเพราะไม่มีความรู้เข้าใจไหมฮะแต่ถ้ามีความรู้ปั๊บแล้วเริ่มคิดจะพ้นทุกข์อะฮะก็จะเริ่มเบรกตัวเองเนาะว่าอย่าติดใจเพลิดเพลินอะไรจนเป็นเหตุกับทุกข์นะชีวิตที่มีความรู้กับชีวิตที่ไม่มีความรู้อันไหนดีกว่ากันคำว่ารู้ภาษาบาลีว่าอะไรพุทธะพุทธธาตุแปลว่ารู้แต่เติมอีดีอ่ะเหมือนภาษาอังกฤษนะเติมอีดีเข้าไปกลายเป็นพุทธะหรือพุทโธแปลว่ารู้แล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าคือพระพุทโธเนี่ยก็คือพระผู้รู้แล้วฮะพระพุทธเจ้านี่รู้แล้วรู้แล้วรู้เรื่องอะไรคะตัณหาสามเป็นเหตุเกิดทุกข์พระพุทธเจ้ารู้แล้วแล้วพระเจ้าก็ละได้แล้วพุทธเจ้าละได้ยังไงอ่ะสงสัยไหมคะพุทธเจ้าละตัณหาได้ยังไงคำตอบอยู่นี่ฮะเพราะสองด้านนี้มันเกิดพร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมจำได้หรือเปล่าถ้าคิดดีมันจะไม่คิดชั่วไงถ้าคิดชั่วมันจะไม่คิดดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนง่ายๆฮะสัพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงออกไปกุศลสู้ปะสัมปทา การทำกุศลให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็คือต้องเกิดบ่อยๆสัจจิตะปริโยทัปปนังชำระจิตให้บริสุทธิ์คือไม่ยึดมั่นทั้งดีทั้งชั่วเพราะอะไรมันยึดไม่ได้คือจะยึดมันก็ดับจะยึดมันก็ดับจะยึดมันก็ดับแต่ให้เกิดบ่อยๆนะให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีบ่อยๆให้คบคนดีบ่อยๆให้ฟังธรรมะดีๆบ่อยๆพิจารณาธรรมะดีๆบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆมีปัญญาบ่อยๆแสดงธรรมบ่อยๆฟังธรรมบ่อยๆอย่างเงี้ยฮะนึกออกมั้ยคะถ้าอย่างนี้ก็ทำตามคำสอนพุทธเจ้าครบ3อย่างคืออะไรคะการไม่ทำบาปด้วยการทำกุศลให้เต็มแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกถึงเวลาตายก็ไม่หวงหวงอะไรมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างไม่กลัวตายอย่างเงี้ยนะก็เป็นเมื่อท่านบรรลุอรหันต์แล้วก็จะรู้ว่าชีวิตพระอรหันต์มีประโยชน์ต่อโลกมากเพราะเป็นชีวิตที่ไม่ทำบาปเลยไม่ทำเลยไม่คิดชั่วเลยแม้แต่นิดนึงไม่พูดชั่วเลยไม่ทำชั่วเลยแต่มีแต่คิดดีพูดดีทำดีอย่างชำนิชำนาญแล้วก็ทำเป็นออโตเมติกทำโดยอัตโนมัติทำโดยไม่ต้องมาตั้งเจตนาจะทำแต่ทำเป็นปกติชีวิตเป็นปกตินะเพราะนั้นเวลาเรียกชื่อเขาจะเรียกไม่เหมือนกันความไม่ดีเขาจะเรียกอกุศลเข้าใจไหมฮะถ้าทำดีเขาเรียกว่ากุศลเข้าใจไหมแต่ถ้าทำดีจนชำนิชำนาญจนมันไม่เกิดแล้วเนี่ยเอาศูนย์ไม่เกิดเลยเนี่ยบรรลุอรหัตผลแล้วเขาไม่ให้เรียกสิ่งนี้ว่ากุศลละแต่เขาให้เรียกว่ากิริยาจิตคือพระอรหันต์เนี่ยทำดีเป็นกิริยาปกติทำดีเป็นปกติแต่ถ้าเป็นปุถุชนหรือเป็นพระโสดาบันสกิทานาคาเนี่ยยังต้องเจริญกุศลอยู่เพราะว่าพอเผลอมันก็จะเกิดสักน้อยหนึ่งเนี่ยนะเกิดสักน้อยหนึ่งแต่สำหรับพระอรหันต์ไม่มีเลยเมื่อไม่มีเลยก็ทำดีเป็นปกติเป็นออโตเมติกเพราะนั้นคนที่บรรลุอรหันต์เสร็จจะมาบอกว่าขอลาสิกขาบทได้ไหมคะอรหันต์ปลอมอ่ะสิจริงไหมพระอรหันต์ทำไมไม่ลาสิกขาบทเพราะท่านรู้ว่าถ้าสึกออกไปปุ๊บโอกาสที่จะทำให้เกิดกิเลสมีเยอะไหมคะเข้าใจหรือยังสึกออกไปก็อาหารมาวางยั่วข้างหน้าบ้างเดี๋ยวก่อนผู้หญิงก็มากอดบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดเวทนาตัณหาอุปทานได้อีกแต่ชีวิตของพระอรหันต์เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไปเลยไม่ผิดศีลอีกต่อไปชัดไม่ชัดเอาวันนี้ชัดคืออะไรความชั่วเนี่ยถ้าเกิดที่จิตบ่อยๆเรียกชื่อไม่ดีไม่ดีไปเลยนะเรียกชื่อว่าอกุศลบาปเชือกมัดใจสังโยชน์นิวรณ์อนุสัยเรียกไม่ดีไปหมดเลยแต่ถ้าความดีเกิดที่ใจบ่อยๆเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าภาวนาโพชฌงค์องค์มรรคเข้าใจไหมฮะเรียกชื่อดีๆอริยมรรคมีองค์8โพชฌงค์7อนุสติ6นะสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังชัดไม่ชัดเมื่อชัดแล้วจงไปทำเมื่อรู้แล้วจงไปพิสูจน์ดูไปทำดูนะเดี๋ยวลงไปก็ลงไปเงียบๆเดินเงียบๆเฝ้าดูใจตัวเองว่าตอนนี้ความคิดไฟดีเกิดไหมสติเกิดไหมสติเกิดแล้วลึกรู้กายว่ากายเป็นเพียงกองดินน้ำไฟลมไม่มีเราเลยนะเนี่ยมันมีแต่กองดินน้ำไฟลมที่ต้องฝึกฝนต้องคุ้มครองต้องรักษาไปลงมือปฏิบัติด้วยการไปเดินจงกรมเนาะไปอาบน้ำเสร็จขณะอาบน้ำก็ฝึกสติได้ไหมคะขณะอาบน้ำก็ปฏิบัติได้ด้วยคือเหยียดแขนไปตักน้ำก็รู้ตัวลดก็รู้ตัวอาจารย์ทำไมต้องรู้ตัวตลอดเนี่ยมันเป็นกล่องขาวนี่ไงพอสติมันระลึกรู้การเคลื่อนไหวเหยียดงอเนี่ยในขณะนี้ไม่ฟุ้งเลยฮะไม่ฟุ้งเลยนะแต่ถ้าฟุ้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ไม่ฟุ้งเนาะก็ไปปฏิบัติทำง่ายๆอย่างเงี้ยฮะเหยียดแขนรู้ตักรู้เทรู้อาจารย์มันเผลอคิดนะอาจารย์มันแวบไอ้กล่องดำมันแวบเกิดพอมันแวบเกิดก็มีสติเฮ้ยคิดหนอพอละทิ้งไปเลยพระพุทธเจ้าสอนให้ละกิเลสในอดีตนะกิเลสในอดีตเป็นไงอาจารย์พวกเราดูนี่เวลาเที่ยงตรงนะเที่ยงตรงกิเลสเกิดปุ๊บกิเลสต้องดับไหมคะถ้ากิเลสเกิดกิเลสดับปุ๊บเกิดปุ๊บดับปุ๊บเกิดปุ๊บดับปุ๊บเกิดปุ๊บดับปุ๊บฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านตั้งแต่เที่ยงตรงเนี่ยฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านได้สองนาทีสติมาฮะเฮ้ยฟุ้งซ่านหนอเข้าใจไหมพอฟุ้งซ่านหนอนี่คือเที่ยงกับสามนาทีเนาะจากนั้นก็อู้ไม่น่าฟุ้งมีสติมีสติเหยียดรู้งอรู้ถ้าอย่างนี้กิเลสนี่เป็นอดีตไหมคะเพราะมันเกิดตอนเที่ยงกับสองนาทีและกิเลสอื่นๆในอดีตเป็นอดีตหมดใช่ไหมคะผู้เจ้าสอนให้ละกิเลสในอดีตจำไว้แล้วการละกิเลสในอดีตเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากคะง่ายมากเพราะมันดับไปแล้วอยู่แล้วอะเนี่ยเขาเลยเห็นความดับของกิเลสดับไปแล้วไม่เห็นจะยากตรงไหน รีบเกิดกุศลโดยด่วนเข้าใจไหมสติปัญญาสติปัญญาสติปัญญาเบิกบานพองไส้อนุโมทนาอะไรที่ดีๆเอามาให้หมดเลยขอไหนก็ได้จำไม่ได้ก็มาอ่านดูโอ้ขอนี้เกิดขอนี้เกิดก็เกิดดีๆเกิดดีๆเข้าใจไหมฮะอย่างนี้เรียกว่ากำลังปฏิบัติธรรมเข้าใจหรือยังจนกระทั่งมันเป็นปกติไม่ต้องมาเกรงไม่ต้องมาระวังไม่ต้องมาจ้องไอ้นี่ไม่มาเลยคือมันหายไปเลยมันไม่เกิดเลยซึ่งจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคบคนดีระบบดีระเบียบดีวินัยดีจึงจะเป็นได้จริงไหมชีวิตของพวกเรายากไหมคะโอ้โหตั้งใจจะดีนะแต่เดี๋ยวก็นั่นยั่วยั่ว จนกระทั่งต้องมานั่งกุมคำว่าฉับฉนฉับฉนเนี่ยใช่ไหมฉับฉนอย่างเลยเนี่ยก็เพราะว่ามันชั่วดีปนเปกันไปหมดเลยวันนี้ชัดเจนหรือยังคำสอนพระเจ้าคืออะไรนะการไม่ทำบาปทั้งปวงก็ต้องทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่ยึดมั่นทั้งชั่วทั้งดีนะฮะแต่รู้ว่าต้องทำดีเป็นปกตินี่คือจบคำสอนพระเจ้าสามอย่างง่ายไหมคะง่ายเนาะแต่มันเหลือแต่จะลงมือทำอะไรอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์สอนเรื่องที่สองคือสอนเรื่องเหตุเกิดตัณหาหรือความชื่อไหนก็ได้นะฟังนะตัณหามีหลายชื่อเป็นภาษาไทยนะเอาว่านะดิ้นรนก็ได้ไหนว่าดิกังวลก็ได้เอาไม่เอาเรียงดีกว่าเรียงดีกว่าวันไหวเพลิดเพลินจนติดใจอยากได้ดิ้นรนกังวลถึงกังวลนี่เป็นหัวมันเลยฮะกังวลนี่คือหัวของเหตุเกิดทุกข์เลยกังวลนี่คือหัวของตัณหาเลยเอาใหม่อะไรนะตอนแรกนี่อะไรนะอันที่หนึ่งอะไรนะวันไหวเห็นอะไรสวยๆหล่อๆงามๆว้าวันไหวนี่เริ่มแล้วนะสตาร์ทแล้วนะสตาร์ทละวันไหวต่อไปวันไหวเสร็จเพลิดเพลินดูแล้วดูอีกเพลิดเพลินจนติดใจอุ้ยลากไปหาเลยจะซื้อละพอติดใจก็อยากได้ใช่ไหมอยากได้เสร็จดิ้นรนเอาให้ได้พอได้เสร็จมากังวลทั้งหมดนี่คือตัณหาหมดเลยตัณหาแปลไว้ได้หลายอย่างนะตัณหาแปลว่าอยากได้ก็ได้ตัณหาแปลว่าดิ้นรนก็ได้ตัณหาแปลว่ากังวลตัณหาแปลว่าความติดใจเพลิดเพลินก็ได้ทั้งหมดนี่คือเหตุเกิดทุกข์จำไว้ดีไหมคะดีไหมคะพอเกิดตัวไหนใช่ทั้งนั้นแหละนี่หนูช่วงนี้ฉันไม่มีตัณหาเลยเหรอแล้วเธอมีอะไรมีความเพลิดเพลินชอบมากโอ้อันนั้นอะตัณหาแล้วช่วงนี้ฉันไม่มีตัณหาเลยแล้วเธอเป็นไงกังวลเธอกังวลจะสอบได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะกังวลนั่นแหละอันนั้นก็หัวของตัณหาเลยแหละเธอเนี่ยเพราะนั้นการศึกษาให้มีความรู้ดีกว่าไหมคะดีกว่าไหมคะไม่มีความรู้นี่แย่นะฮะมันเหมือนกับคนป่วยแล้วไม่รู้ตัวว่าป่วยเนี่ยรักษายากไหมคะยากนะฮะมีแผลเต็มหลังเนี่ยแต่ไม่เห็นอ่ะแล้วก็รู้สึกแปลกช่วงนี้นะไข้ขึ้นนะไข้ขึ้นแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็มันโอ้ยเธอเป็นอะไรก็คงไม่เป็นอะไรมั้งเอาไปหาหมอไหมไม่ต้องไม่ต้องพ่อก็ไม่ได้ป่วยเป็นไรเอ้าแล้วทำไมเธอผอมลงอ่ะมันกินไม่ได้นอนไม่หลับนะแล้วมันก็แบบมันไข้ขึ้นบ่อยๆนะแล้วก็บางทีก็ชักปะทะขนาดนั้นเลยนะไม่ไปหาหมออีกเหรออ๋อก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงยังต้องไปทำงานอยู่ไม่ไปหาหมอโอ้เข้าใจไหมแต่ถ้าคนบางคนนี่แค่คันๆน่ะโอ้ไอแม่หนูดูแม่ดูข้างหลังให้หนูหน่อยมันคันๆนะแม่นะแม่ดูโอ้ลูกมันเป็นผื่นแปลกๆเลยนะลูกไปหาหมอเถอะเนี่ยเราก็รีบไปเลยก็เปิดเสื้อให้หมอดูหมอเขาก็อ๋อทายากินยาจบรักษาแต่ต้นดีไหมคะแค่เริ่มวันไหวแค่เริ่มเพลิดเพลินติดใจก็รีบรักษาเลยดีไหมคะต่อไปนี้พอเพลิดเพลินติดใจก็เตือนตัวเองว่าไงเหตุเกิดตกเหตุเกิดตกดีไหมคะอย่างเงี้ยแกะทอฟฟี่กินนะแกะกรับๆเพลินแล้วเกินนะกรับเตรียมเลยอะเหงือกบวมถอนฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยฟันผุเงี้ยนี่ธรรมดาฮะถูกไหมมีผู้ชายสุดหล่อสุดเท่พูดเก่ง please เก่งเอาใจเก่งฉลาดเรียนจบสูงจบเมืองนอกตระกูลสูงโหฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นกามคุณหมดเลยไหมคะเนี่ยแล้วเขาก็มาจีบเราอะเราจะอุทานว่าไงเหตุเกิดทุกข์หรือเหตุเกิดสุขเนี่ยพอมองไปเราก็เพลิดเพลินมันหล่อขนาดนักเลยเนี่ยคนเนี่ยนะมันเหตุเกิดทุกข์เลยนะฮะเนี่ยแล้วเราก็มาดูตัวเองเราเนี่ยยากจนแต่สวยอย่างเดียวนะสวยแต่จนเรียนจบปจ.งี้นะเฮ้ยมารยาทอะไรก็ไม่ได้ฝึกเนี่ยถ้าแต่งงานไปกับนายคนนี้เหตุเกิดทุกข์เยอะเลยไหมคะ เยอะเลยพ่อแม่เขาก็ไม่ยอมรับอะไรต่อมีอะไรแต่คนที่ไม่รู้ก็โอ้ยนิยายน้ำเน่าเรื่องยาวเลยเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมเข้าใจเออเนาะวันนี้ได้ฟังธรรมะที่มันเป็นชีวิตประจำวันไหมคะแล้วมันจริงไหมคะมีประโยชน์ไหมคะจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องจริงที่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าจึงมีชื่อเสียงโด่งดังมีคุณงามความดีที่ทำให้คนระลึกนึกถึงคนปั้นรูปพระเจ้าใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดแล้วปั้นแข่งกันเต็มไปหมดเห็นไหมฮะแล้วมีใครมาปั้นรูปเรายังมีไหมมีไหมลูกเรามาถามเราแม่หนูขอปั้นรูปแม่ก่อนตายได้ไหมเนี่ยไม่มีฮะแม้กระทั่งเราตายเราสั่งมันนะฉันตายแล้วกรุณาปั้นรูปไปเถอะปั้นทำไมอะแม่ยุ่งจริงๆแม่เนี่ยแต่พระพุทธเจ้ามีคนปั้นแล้วปั้นอีกปั้นแล้วปั้นอีกแล้วเอาทุกอิริยาบถสังเกตไหมฮะทุกอิริยาบถเลยฮะมันจะมีใครที่มีเสน่ห์ขนาดนี้มีเสน่ห์มากถึงขนาดท่านั่งก็ปั้นแล้วนั่งยังมีอีกหลายท่านะนั่งท่าชนะมารนั่งท่าสมาธินึกออกไหมนั่งท่าประธานพรนั่งท่าสอนปัญจวัคคีย์นะฮะท่าสอนปัญจวัคคีย์ก็จะมีท่านึงโหมีทุกท่าเลยท่านอนนะแล้วก็ท่ายืนท่าก้าวเดินโหมันจะมีใครที่แบบเพราะอะไรคะเหตุผลเพราะพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องจริงที่มีประโยชน์ทำให้เกิดความสุขเข้าใจไหมฮะถ้ามันไม่จริงนะผู้หญิงกลุ่มนี้ไม่ออกมาบวชตามผู้หญิงที่ออกมาบวชกลุ่มนี้นี่ไหมฮะจบด็อกเตอร์ก็มีเป็นอาจารย์สอนมหาลัยมศวนะคะลาออกงานเลยมาบวชเลยเพราะว่าโอ้โหธรรมะพระเจ้าสุดยอดอย่างเงี้ยอีกคนนึงก็จบปริญญาโทจากอเมริกามีปริญญาโทอยู่ประมาณ4รูปนะคะป.2ก็มีป.4ก็มีไม่รู้หนังสือก็มีนะฮะธรรมะของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่การศึกษาเข้าใจมั้ยฮะแต่ธรรมะพระเจ้าอยู่ที่หูฟังพอหูฟังแล้วรู้เรื่องนี่โอ้ใช่เลยใช่เลยแล้วไปลองทำดูก็จะได้ประโยชน์เนาะเอาละก็ขออนุโมทนาขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาคือทานศีลภาวนาสำหรับชาวบ้านเมื่อท่านทั้งหลายทำความดีจนมีความดีจนเป็นบุคคลผู้มีความดีเป็นปกติทำเป็นประจำทุกวันทำบ่อยๆท่านก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคำว่าพรแปลว่าประเสริฐพรจะเกิดก็ต่อเมื่อทำแต่สิ่งที่ประเสริฐทำบ่อยๆทำเนืองๆจนเป็นบุคคลที่ทำดีเป็นปกตินะคะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงชนะมารชนะกิเลสชนะปัญหาชนะอุปสรรคทั้งหลายเพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตีอันเป็นปีแห่งชัยชนะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4คือตรัสรู้ทุกข์ตรัสรู้เหตุเกิดทุกข์ตรัสรู้ความดับทุกข์ตรัสรู้ทางดำเนินชีวิตข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แล้วพระองค์ก็ตรัสสอนผู้คนคำสอนนั้นยังมีประโยชน์มาจนถึง 2,600 ปีก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงชนะมารประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วช่วยกันประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มวลหมู่มหาชนตราบสิ้นกาลนานเทิน
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
3: ศีลแปลว่าปกติ
2: คนผิดศีลคือคนผิดปกติ
3: ศีลแปลว่าเย็นใจ
2: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
3: ศีลแปลว่าดีเลิศ
2: คนผิดศีลคือคนไม่ดี
3: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
2: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกค บชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก
3: ส่วนบุคคลใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลกไม่คบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นไม่พูดโกหกและไม่ประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย

0: ใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าศีลนั่นแหละเป็นสิ่งดีงามศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราศีลนำความสำเร็จมาให้จนชราวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: รการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนการที่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2 ประเทศคณะรัฐมนตรีเตรียมหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ได้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่12 พฤษภาคม 2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไว้พร้อมเวลา17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วทรงพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระคันธารราชแล้วทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์11 รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักสำหรับตำแหน่งพระยา